0: ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวมันเองและพวกเราในชุมชนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บอกลายาเสพติดได้อย่างถาวร
1: เนี่ยฉันก็ว่าจะไปชวนมันขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มีงานทำ
0: เออเข้าท่าดีนี่ไอ้โหนกช่วยดูมันหน่อยนะจะได้มีเพื่อนคุย
2: ชลีเหรอไอ้โหนกเดี๋ยวพวกเลือกมาบึ้งบึ้งบึ้งน่าล้างงัวอีกอ่ะ
1: อ้าวถ้าฉันไปบึ้งในร้านแปะเราค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฉันไปแล้วพี่ใหญ่วัยรุ่นเสียงมาร์ก
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการติดยาเสพติดคนทั่วไปมักคิดว่ารักษาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสามารถรักษาได้โดยการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับทางจิตเวชเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยขั้นตอนในการบำบัดนั้นมีกระบวนการ4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการจะเป็นการประเมินและสร้างความจูงใจขั้นถอนพิษยาเป็นการรับผู้ป่วยในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเวลาขั้นต่ำ 4-6 เดือนและขั้นตอนติดตามผลจะใช้เวลาติดตามผลและช่วยเหลือ 1-2 ปี
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกตามสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ันมาเป็นมาเป็นไปเอาเบียร์เย็นๆมาลองข้อในพอถึงบอสันมันมาเป็นแต่อยู่มันอารมณ์หุนหันเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวได้จักป๋องกันก็ห้องหัวจ๋ามันสิได้สุซ่ายามราตรีมืดสลัวมันสิได้หายใจคล่องๆขั้นได้เบียร์จักป๋องคือสิหายปวดหัว

ของหน้าสิแดงอ่อนตองผุดพองเป็นยองใหญ่เลือดล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันจิตแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข้ามไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้านขวดสองขวดแน่กับใครมือใดบ่ได้กินมันวิ่นหัวมันหน้ามือตามัวคือจังตัวฮอนสิเป็นใครความดันต่ำต้องใส่ใจยังหักหาสักล่องงักๆซอยบ่ทันตายใดจั

ำดำดำตกแรงมากคำคำมันต้องหาเนี้ยมากกระใสพอบักหำมันคำแล้วหิ้วเฝ้าไปพอบักหำมันคำแล้วหิ้วเฝ้าไปควายหน้ามือตาลายมันหายใจบ่ค่อยคละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละละ

ล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันจิตแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข์ทำไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้านขวดสองขวดแน่กะไข่เมื่อใดบ่ได้กินมันวิ่นหัวมันหน้ามือตาพวกคือตั้งตัวฮอนที่เป็นไข่ความดันต่ำต้องใส่ใจอย่างขัดหาสักล่องงักงักซอยบ่ทันตายใดจำศิลาคนเป็นความดันต่ำตกแรงมากคำคำมันต้องหาแนวมากกะใส่พอบักหำมันทำแล้วเปล่าไป

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกข์อย่างนั้นก็บ่นว่าทุกข์อย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
10: ๆสอบถามโทร1153
11: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้องเติม

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา2สถาบันศึกษาอุเทรนถวายปทุมวันก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนและที่สภายังต้องติดตามการประชุมพิจารณางบปี70และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2และ3ซึ่งวันนี้พิจารณาต่อวาระที่2ในมาตราที่20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยในขณะที่ต้องติดตามการประชุมหารือแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอุเทรนถวายและเทคโนโลยีปทุมวันโดยเวลา 10:30 น.นายศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาเป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาถนนโยธีเวลา 9:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีเพื่อหารือและรายงานความคืบหน้าประเด็นความร่วมมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นและหมอกควันข้ามแดนที่ทำเนียบรัฐบาลนอกจากนี้เวลา 9:30 น.นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา 14:00 น.ที่สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเป็นประธานประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนตำรวจปราบปรามยาเสพติดในคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากประเด็นขยายผลคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ถูกจับกุมคดียาเสพติดในต่างประเทศซึ่งจากการขยายผลมีผู้ร่วมขบวนการรับส่งมอบยาเสพติดรายสำคัญในประเทศไทยหลายรายและ10:00 น.ที่รัฐสภาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.ยื่นหนังสือเพื่อเร่งให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาในการตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระกรรมการปปช.ที่มีมติยกคำร้องกรณีนายศักดิ์สยามชิดชอบครอบครองหุ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: เดทข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053
4: โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องค์อาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะ DSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอลยงใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวร
7: สสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
9: เร่งรีบต้องนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: เลอา
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: DSI เตรียมออกหมายเรียกนักธุรกิจชาวอิสราเอลและพวกรับทราบข้อหาใช้นอมินีคนไทยถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนพบเชื่อมโยง3บริษัทในพัทยามูลค่าทรัพย์สินหลายร้อยล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
12: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกนายไมมอนเดวิดมาเซโนนักธุรกิจชาวอิสราเอลและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหลังพบพฤติกรรมใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นและครอบครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงประกอบธุรกิจแทนโดย DSI ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจค้น3จุดในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจยึดเอกสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเชื่อมโยงการประกอบธุรกิจทั้งสำนักงานกฎหมายโรงแรมและธุรกิจคอนโดมิเนียมขณะเดียวกัน DSI พบข้อมูลเครือข่ายชาวอิสราเอลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งอาจครอบครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่าหลักหมื่นล้านบาทส่วนกรณีนายโยเซฟผู้นำศาสนายิวในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานว่ากระทำผิดกฎหมายธุรกิจคนต่างด้าวโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบหากพบการใช้นอมินีจะเสนออธิบดีดีเอสไอพิจารณารับเป็นคดีพิเศษต่อไปพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
2: หลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าพบการนำขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่โดยประเมินเบื้องต้นว่ามีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านฉางให้เร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านฉางแจ้งว่าจะเริ่มขนย้ายภายในวันที่9กันยายนนี้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันติดตามคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำเพื่อป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพ
10: วิธีป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง 2. ระวังถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัดต่อยได้ 3. หากน้ำท่วมกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองกระเด็นเข้าไปในตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาด 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง 5. หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานควรใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคที่จะตามมากับน้ำท่วมและรีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันที 6. ตัดไฟฟ้าในบ้านถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าสับคัตเอาท์เพื่อตัดไฟป้องกันไฟรั่วไฟดูด 7. เก็บกวาดขยะวัตถุแหลมคมตะปูในบริเวณพื้นบ้านและทางเดินอย่างสม่ำเสมอและ 8. ระวังดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดอย่าให้เล่นน้ำเพราะอาจพัดตกจมน้ำได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
13: ชลาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: พลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
15: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
17: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
18: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
19: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ัน
1: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: แปะมันนี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
2: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากหรือเสมอ
1: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
2: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ ุ้
1: ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
2: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
3: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบเอา
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนั่นแ
3: หละยังไงก็แขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
2: ใช่บังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะแข็งยอมรับมังด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

งรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้อง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: แปะแปะหนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
2: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วคงน้ำเน่าอยู่นั่งไง
3: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะอ่ะเนี่ยจ้ะผู้ใหญ
1: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
2: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมผู้ใหญ
1: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
3: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
2: ่อเออใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
3: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
1: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
2: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟพวกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
3: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
2: พวกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และพวกที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
1: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
2: อะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
1: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จะได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
2: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ้วนจะได้ไตตาหลับ
3: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
2: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุนหลับเอ้ย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับสิริธดามาดีค่ะกองทัพเรือจัดซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่5มีการปรับลำดับเรือพระที่นั่งเพื่อความสมจริงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออะไร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารครั้งที่5มีการปรับลำดับเรือพระที่นั่งเพื่อความสมจริงโดยสมมติสถานการณ์รองรับการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: กองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องสำหรับการฝึกซ้อมเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเป็นการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่5โดยมีการปรับรูปขบวนเรือพระที่นั่งให้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงแล่นตามหลังเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากเดิมที่เป็นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9แล้วจึงตามด้วยเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทั้งนี้การฝึกซ้อมได้สมมุติสถานการณ์ให้เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับใช้เป็นเรือประทับในกรณีมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จในขบวนขณะที่เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งสำรองทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องโดยการฝึกซ้อมครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่6ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569เพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและมีความพร้อมในทุกด้านณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: แม่ทัพภาคที่4และก็อรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดโลกการเรียนรู้เยาวชนจะแนะจุดประกายความฝันสร้างพลังคนรุ่นใหม่สู่สันติสุขชุมชนติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุณทมนรัตน์ขันธวินาหุกค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: สำนักมวลชนและกิจการพิเศษร่วมกับชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ชุดควบคุมสันติสุขที่955ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยผนึกกำลังจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมแม่ทัพเคียงข้างประชาชนเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอจะแนะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงสัมผัสกิจกรรมสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มโดยพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ร่วมรับชมการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีระหว่างทีมตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะกับทีมตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาครซึ่งสะท้อนการใช้กีฬาเป็นพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนสร้างความสามัคคีและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากนั้นยังได้ร่วมเติมเต็มความสุขให้กับน้องๆด้วยการสนับสนุนไอศกรีมคลายร้อนสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารทมลรัตน์ขันธวินหุกรายงานค่ะ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: ร้านกำนันมานะ
11: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิด รับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะ
11: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมันอะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุขติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 ต่อเป็นวันที่ 3 เจาะงบกระทรวงมหาดไทยฝ่ายค้านสะท้อนใช้งบไม่คุ้มค่าสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรหรอครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราษฎร์ทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: มีรายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งที่เทศบาลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1คนเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตขณะนี้ได้สั่งปิดเรียนและเร่งประสานผู้ปกครองให้รับเด็กกลับบ้านแล้วสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิตอลซับซ้อนขณะที่งบซื้อเสื้อเกาะราคาแพงกว่ากรมน.คุณยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: วันที่3ของการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยกรอบวงเงิน 2,270,000 ล้านบาทโดยนางชนภัทรโกยสกุลสสพรรคประชาชนได้มีการลุกขึ้นอภิปรายคนแรกเกี่ยวกับงบประมาณของกรมการปกครองในโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และสำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลกรอบวงเงินอยู่ที่100ล้านบาทซึ่งโครงการนี้เป็นการซื้อระบบสำหรับดึงและตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานแต่กลับไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดและที่มาของราคากลางขณะเดียวกันความปลอดภัยของข้อมูลก็ไม่มีซึ่งมองว่าโครงการนี้ซ้ำซ้อนและใช้งานไม่ได้จริงขอเสนอตัดโครงการนี้ทิ้งไปด้านของนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโนพรรคประชาชนอธิบายคนถัดไปว่าตนขอเสนอตัดงบของกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนจำนวน482ล้านบาทให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและกองอาสารักษาดินแดนเนื่องจากหากดูราคาเสื้อเกราะของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ที่มีสเปคเดียวกันจะเห็นว่ามีราคาเพียง 31,000 บาทในขณะที่กระทรวงมหาดไทยจัดซื้อ 46,000 บาทราคาแพงกว่าจึงขอเสนอตัดงบประมาณในส่วนนี้ขณะที่เรื่องของ Data Center ความปลอดภัยไซเบอร์นาวาโทกิติพงศ์ระบุว่าควรตัดงบประมาณออกเช่นเดียวกันเพราะมหาดไทยมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องเรื่องดังกล่าวจำนวน7โครงการวงเงินกว่า800ล้านบาทอย่างเช่นโครงการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์และสารสนเทศการดับเพลิงโครงการติดตั้งถังดับเพลิงให้กับ Data Center จึงสะท้อนว่าการใช้งบประมาณไม่มีการสำรวจหน้างานและพื้นที่มาก่อนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ป ปภ.แจ้ง71จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
11: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน71จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังตั้งแต่ระหว่างวันที่8กันยายนถึง13กันยายนซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่พยากรณ์อากาศว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบระยะถัดไปจึงขอให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรต่อ24ชั่วโมงส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดตลอดจนเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรวมทั้งขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
12: ความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่จะมีความพอใจในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่25มีนาคม2515
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่13พอเพียงอย่างเป็นขั้นตอนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ผมเนี่ยที่ต้องล้มที่ต้องเจ๊งเนี่ยเพราะผมไม่รู้จักพอผมโลภผมเคยคิดว่าผมจะมีเงินล้านหนึ่งผมก็พอพอผมได้ล้านผมก็ไม่พอมีร้อยล้านนะครับก็ยังไม่พอคิดจะมีพันล้านประการที่สองเราก็คงจะประมาทเราคิดว่าตัวเราแน่จะทำอะไรก็ต้องสำเร็จหมด
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปี2520ในวันที่รุ่งโรจน์คุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการเงินจากสหรัฐอเมริกากลับสู่เมืองไทยทำงานในแวดวงบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จนได้เป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยความสำเร็จที่คิดว่าเพียงพอแล้วเขาจึงผันตัวเองสู่งานที่ท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเป็นนักลงทุนอิสระในตลาดหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าและตัวเองในปี2537เขาเริ่มสร้างโครงการคอนโดมิเนียมหรูราคาแพงคู่กับลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แต่แล้วโดยไม่คาดฝันปี2540ประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเขาอยู่ในกลุ่มคนที่วิ่งมาอย่างเร็วและล้มลงอย่างแรงจากเศรษฐีตลาดหุ้นที่เคยกำไรวันละ10ล้านต้องมายืนขายแซนด์วิชชิ้นละ15บาทความคิดชีวิตและการยืนหยัดของคุณสิริวัฒน์วรเวทวุฒิคุณจึงเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับทุกคนค่ะ
1: พอเราเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2540ก็รู้ว่าไม่รอดแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็ล้มเรียกว่าหนักพอสมควรกับพอดีมีพนักงาน20คนขอให้ผมช่วยเลี้ยงเขาก็บอกเขาความจริงทุกอย่างว่าผมเองผมล้มแล้วนะแต่ถ้าคุณฝากชีวิตกับผมผมจะทำให้ดีที่สุด
2: และด้วยความคิดทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม้ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรนี่เองทำให้ทุกวันที่ผ่านไปจึงมีคุณค่าเป็นรากฐานนำเขาพบความสำเร็จอีกครั้งโดยเริ่มจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเขาทำอย่างไรลองมาฟังกันค่ะ
1: ก็คิดง่ายๆงั้นครับคือว่าเราทำอาหารขายคนต้องกินขายได้ทุกวันขายได้เงินสดแล้วถ้าขายไม่ได้ก็กินกันเองประหยัดไปอีกมือหนึ่งก็ความคิดง่ายๆเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนี้เราก็ทำกับข้าวไม่เป็นก็คิดว่าเอ้ยถ้าต้องไปจ้างกุ๊กไปพึ่งจมูกคนอื่นเขาหายใจอีกเนี่ยเกิดขายดีกุ๊กเล่นตัวกุ๊กลาออกเราอาจจะเจ๊งรอบสองภรรยาบอกก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะตัวเองทำอาหารไม่เก่งอย่างนี้เราทำแซนด์วิชมาขายแซนด์วิชมันง่ายก็ไปซื้อขนมปังมาซื้อแฮมมาซื้อชีสมาชื่อสเปรดมาทาเราก็ต้องเลือกของที่เราคิดว่าดีที่สุดถ้าขายไม่หมดอย่ามาขายกินกันเองก็เริ่มขาย20เมษายน2540ภรรยาทำแซนด์วิช20ชิ้นให้ผมกับพนักงานไปขายที่โรงพยาบาลกรุงเทพท่านผู้อำนวยการในขณะนั้นท่านก็กรุณาผม
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
4: เพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่9กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนนัทค่ะ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานของเราก็ครบถ้วนพร้อมนำเสนอข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันแล้วก็ข่าวสารที่อยู่ในความสนใจครับ
1: ค่ะนำเสนอในช่วงกลางวันแบบนี้นะคะบางท่านก็อาจจะกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ด้วยนะคะ
2: ครับ
1: เวลาติดตามข่าวนะคุณณัฐาบางทีเนาะเราก็อยากจะได้เสพข่าวที่มันดีๆอ่ะนะสร้างเติมพลังบวกให้เรา
2: ที่มันฮิวใจ
1: ที่มันฮิวใจแต่ส่วนใหญ่ถ้าตามหน้าสื่อมันก็มักจะบวกแต่บวกในความหมายไม่ดี
2: ฮะ
1: นะคะ
2: บวกปะทะกันบ้างนะเกิดความรุนแรงกันบ้างเนี่ยนะครับ
1: อย่างล่าสุดนะคะก็มีข่าวยิงกันในโรงเรียนอีกแล้ว
2: โอ้ที่ชลบุรีเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะแล้วเนี่ยกับสถานศึกษาที่มันมีน้องๆเด็กๆเยาวชนลูกหลานของเราอยู่เนี่ยนะครับก็คือรายงานข่าวคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงเวลาประมาณ 11:00 น.ของวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงเนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายขณะที่โอ้นี่น่าสงสารมากเด็กๆนักเรียนภายในโรงเรียนนะครับจำนวน44คนเนี่ยนะครับก
1: ็
2: คือปลอดภัยแต่ว่าน้องในขวัญเสีย
1: ใช่เกิดการหวาดกลัวนะคะ
2: บางคนร้องไห้ด้วยอยู่ในที่เกิดเหตุ
1: แต่เราไม่อยากเริ่มต้นรายการด้วยข่าวแบบนี้เลยแต่ว่าก็ต้องพูดกันหน่อยเนาะมันเป็นข่าวมาล่าสุดเลยใช่ไหมคะข่าวด่วน
2: ค่
1: ะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เป็นยังไงก็เบื้องที่รู้มาเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นสามีนะคะของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นข้าราชการตำรวจด้วยเห
2: ็
1: นว่าชื่อร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีการปิดล้อมบ้านพักของผู้ก่อเหตุคือผู้ก่อเหตุเนี่ยหลบไปที่บ้านพักแล้วตอนนี้ก็มีการเกลี้ยกล่อมให้ออกมาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆใช่ไหมคะ
2: ยังไม่มีวี่แววณขณะนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการเมื่อสักครู่หนึ่งก็มีการอัปเดตข่าวสารกันว่าเอ๊ะเขาดำเนินการกันไปยังไงถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่ายังอยู่ที่บริเวณบ้านพักของในตำรวจคนนี้เนี่ยนะฮะก็อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับหลังจากที่มีการกระทำความผิดในครั้งนี้เกิดขึ้น
1: ก็น่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวนะคะของครอบครัวมาดูเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้กันบ้างก็ยังมีฝนตกกันอยู่นะตกหนักด้วยในหลายพื้นที่เลยนะคะทางปภ.เนี่ยก็แจ้งมาแล้ว71จังหวัดทั่วทุกภาคเนี่ยต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยน้ำท่วมขังอีกต่างหากนะคะต้องระวังกันไปถึงโน่นเนี่ย13กันยา
2: ครับก็ต้องติดตามการคุณผู้ฟังในช่วงนี้แล้วก็ฝนเป็นปัจจัยสำคัญนะครับทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนะครับดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากอย่างที่บอกไปพื้นที่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับ70กว่าจังหวัดเนี่ยก็เกือบจะทั่วประเทศแล้วนะโอ้ก็ต้องระมัดระวังกันให้ดีคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องตรวจเช็คสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้วางแผนกันอย่างถูกต้องบางคนบอกเห็นอากาศโปร่งใสเนี่ยขับรถออกไปแป๊บเดียวเองนะฮะ
1: เหมือนเมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวอะที่ไปรถไปติดล
2: ม
1: ติดดินโคลน
2: ครับที่พิษณุโลกนะจำได้
1: ใช่ที่พิษณุโลกคือถ้ามองจากภาพเนี่ยถนนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถนนก็ราบเรียบดีแต่พอมันผ่านมาถึงช่วงนึงเนี่ยมันกลายเป็นดิน ดินโคลน
2: นะครับ
1: มันต้องไปต่อนะคะแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไง
2: ระหว่างทางเลย
1: นะใช่
2: แล้วก็ดูรถหลายๆคันที่ติดเมื่อวานนี้ก็น่าจะไม่ได้คาดฝันมาก่อนนะว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีในเรื่องของดินสไลด์
1: จะมีดินสไลด์
2: ม
1: ี
2: ดิน
1: โคลนเกิดขึ้น
2: แบบนี้นะครับระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้นะฮะเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยเป็นปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครบอกว่าไม่มีดินโคลนไม่มีอะไรแต่เรามีฝนไงนะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยตกปุ๊บติดปั๊บ
1: รถติดนะคะ
2: หนักเลย
1: น้ำท่วมอีกในบางจุดนะคะ
2: หลายคนก็เครียดเวลารถติดอย่าเพิ่งเครียดคุณผู้ฟังครับก็ทำใจร่มๆสบายๆนะฮะวางแผนกันก่อนออกก่อนวางแผนกันก่อนออกเดินทางอย่างนี้ดีกว่านะครับเอามาดูที่ในเรื่องของโอลิมปิกกันบ้างเนี่ยนะขออภัยนะครับมาดูที่เรื่องของ
1: เอเชียน
2: เอเชียนเกมนะ
1: เอเชียนเกม
2: แหมผมในใจนึกไปถึงโอลิมปิกตลอดเลย
1: เราก็ลุ้นอยู่ไงวอลเลย์บอลใช่ไหมคะจะไปสู่โอลิมปิกแล้ว

0: และความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับในการเดินทางครั้งนี้มีนักกีฬาแล้วก็ในส่วนของผู้แทนสมาคมผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย351คนด้วยกันนะครับก็จะทำการแข่งขันระหว่าง19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้มีการเข้ารับฟังโอวาทนะครับรับโอวาทที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาครับ
1: ค่ะโอกาสนี้นะคะท่านก็ได้มอบโอวาทใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านได้แสดงความสามารถของนักกีฬาให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและก็สภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจและก็กำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีค่ะ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมืองนาโกย่าเนี่ยนะครับทางด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเขาได้มีการคัดเลือกนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ไปร่วมทำการแข่งขันทั้งหมดเนี่ย43ชนิดกีฬาด้วยกันก็เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการกีฬาของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับนานาประเทศด้วยรวมทั้งหมดเนี่ย991คนก็จะประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิงนะครับ338คนแล้วก็นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่อีก297คนด้วยกันครับ
1: ที่เมืองนาโกย่าญี่ปุ่นนะคะ
0: ครับ
1: เตรียมเชียร์กันได้เลยเริ่ม19กันยายนนะคะ
0: นะครับส่งกำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญคุณผู้ฟังครับให้นักกีฬาไทยของเราเนี่ยไปคว้าเหรียญมาเยอะๆเหรียญใดก็ได้เป็นความภาคภูมิใจทั้งหมดครับ
1: ค่ะในช่วงสัปดาห์หน้านะคะจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะก็ทางสำนักพระราชวังนะคะก็ขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้ค่ะเนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะ
0: ครับซึ่งในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นะครับทางสำนักพระราชวังจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเที่ยงตรงคือ 12:00 นนะครับแล้วก็จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเขาจะปิดเวลา 11:00 นดังนั้นนะฮะถ้าใครจะไปในช่วงของวันที่18เนี่ยก็ขอให้ไปถึงจุดคัดกรองก่อนเวลา 11:00 ครับ
1: ค่ะส่วนวันเสาร์ที่12กันยายนนะคะจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 จนถึง 15:30 นะคะอันนี้เป็นช่วงบ่ายละบ่ายโมงถึงบ่าย 3:30 นะคะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตแล้วก็เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 20:00 เลยนะคะจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก็จะปิดเวลา 19:00 ค่ะทุ่มตรงค่ะ
0: ครับก็ถึงก่อนนะเช่นกันเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านใดที่จะเข้าในส่วนของพระบรมมหาราชวังแล้วก็ในส่วนของการเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพนะครับก็ต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

0: ไว้ทุกนะครับคุณสุภาพบุรุษเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับห้ามสวมกางเกงยีนนะครับแล้วก็คุณสุภาพสตรีขอความร่วมมือสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นแต่เข้าใจว่าจุดบริการผ้านุ่งนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครเขาไว้บริการเนี่ยก็ยังคงเปิดอยู
1: ่
0: นะครับสามารถที่จะร่วมใช้บริการกันได้ครับ
1: ทีนี้มาดูในส่วนของการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งงานจริงเนี่ยเขาจะมีในวันที่6พฤศจิกายนช่วงนี้จะเป็นช่วงของการซ้อมย่อยจะมีช่วงซ้อมย่อยซ้อมใหญ่แล้วก็วันจริงนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างให้ไปชมได้
0: ก็ยังชมได้นะครับซึ่งการซ้อมย่อยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีพี่น้องประชาชนไปรอการรับชมในจำนวนมากนะครับซึ่งเขาจะมีการซักซ้อมย่อยกันอีกทีก็คือในวันที่17กันยายน23กันยายนนะครับวันที่2ตุลาคมวันที่8ตุลาคมและวันที่15ตุลาคมอันนี้คือการซ้อมย่อย
1: ะ
0: นะฮะส่วนการซ้อมใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2ครั้งด้วยกันครั้งที่1ก็คือวันที่21ตุลาคมและครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคมนะครับโดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารครับ
1: ค่ะท่านใดที่สนใจจะไปเข้าชมนะคะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะคะจากภาพที่ดูเห็นไหมคะ
0: อ
1: ัน นี้คุณณฐาทราบแม่นยำแล้วว่าเรือแต่ประเภทนี้เป็นชื่ออะไรใช่ไหม
0: ถูกต้องครับอันนี้คือภาพของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับนี่ขนาดยังไม่มีในส่วนของ
1: ผู้
0: จะมารีนะครับที่ห้อยบริเวณปากแล้วก็ในส่วนของบรรลัยขนาดใหญ่ที่มีการคล้องอยู่บริเวณโขนเรือนะครับยังงดงามถึงเพียงน
1: ี้ใช่แล้วค่ะ
0: ครับ
1: ก็มีพื้นที่ให้เข้าชมได้นะคะสองฝั่งในส่วนของฝั่งทนก็จะมีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ท่าน้ำวัดระฆังนะคะแล้วก็วัดอรุณด้วยส่วนฝั่งพระนครก็ไปชมได้บริเวณสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนแล้วก็ท่ามหาราชนะคะท่ามหาราชที่คนก็ไปเที่ยวไปกินอะไรกันบ่อยม
0: ี
1: ที่สำหรับอะไรนะเช็คอินใช่ไหมคะ
0: บรรยากาศดี
1: บรรยากาศดีด้วยแล้วก็มีที่ท่าช้างด้วยค่ะส่วนวันจริงก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถร่วมรับเสด็จแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็ไปรับชมการฝึกซ้อมได้แล้วก็มีข่าวดีด้วยใช่ไหมจากกองทัพเรือ
0: ครับในส่วนของกองทัพเรือล่าสุดเนี่ยมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันนะครับ3วันมีวันไหนบ้าง
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: ก็จะมีวันซ้อมใหญ่เนี่ย2วันด้วยกันคือวันที่21แล้วก็วันที่28ตุลาคมนะครับแล้วก็อีก1วันซึ่งเป็นโอกาสพิเศษมากๆคือวันจริงนะครับก็คือวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน
1: วันจริงเราก็ได้รับชมด้วย
0: ถูกต้องครับคราวนี้พื้นที่นั่งชมนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่มีการจัดไว้นั่นก็คือที่บริเวณราชนาวีสโมสรลานทักษณาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือนะครับแล้วก็อาคารราชนาวิสภานะครับอันนี้เฉพาะวันซ้อมใหญ่นะฮะส่วนพี่น้องประชาชนแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะครับ1คนรับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เฉพาะเพียงวันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือต้องเลือกวันใดวันหนึ่งแหละครับผม
1: ค่ะทีนี้วิธีขอรับบัตรค่ะจองทางโทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังฟังเบอร์ดีๆค่ะ
0: ครับ
1: เบอร์098279-0903 098-279-0903 แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ098-279-0914 098-279-0914 ตั้งแต่เนี่ยเริ่มแต่บัดนี้ได้เลยนะคะถึงวันที่16กันยายนค่ะเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการนะคะโทรได้ตามเวลาที่กล่าวไปนี้แล้วก็รับบัตรด้วยตนเองนะคะที่กรมการพลเรือนทหารเรือนะคะก็อยู่แถวบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น. 8:30 ถึงบ่าย 4:00 น. เย็น
0: คือ
1: บ่าย 4:00 น. นั่นเอง
0: ก็คือว่าต้องติดต่อในวันเวลาราชการนะครับตามที่เขากำหนดอันนี้ก็แอบเห็นใจเจ้าหน้าที่เขาเหมือนกันนะโอ้ให้2เบอร์เนี่ยแล้วก็เป็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ
1: ่ใครๆก็อยากไปชม
0: น่าจะโทรกันสายไม่อ่ะคุณวรรณมนต์ผมว่าเนี่ยนะครับก็ติดต่อไปลองดูคุณผู้ฟังครับตาม ามเบอร์แล้วก็วันเวลาที่เราสองคนได้มีการแจ้งกันนะครับแม้กระทั่งเราเองเนี่ยก็ยังอยากไปเลยเนี่ยนะฮะอยากจะไปชมสักครั้งหนึ่งนะครับความยิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันดีกว่าไหมครับ
1: พักฟังเพลงก็เอาใจแฟนๆอัศนีวสันต์กันอีกเพราะวันนี้รอบสุดท้ายแล้ว รอบที่ว่ามีปัญหาเนี่ยนะคะที่ครั้งที่แล้วมีปัญหาเรื่องที่นั่งใช่ไหมอันนี้เขาก็ชดเชยให้มีคอนเสิร์ตในวันนี้เสนอเพลงคงเดิมค่ะ

0: บทเพลงคงเดิมของอัศนีวสัตนะครับในขณะที่เปิดเพลงนี้เราเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยน่าจะแอบร้องตามกันนะ เพราะเป็นบทเพลงที่อยู่ในความทรงจำใครหลายๆคน
1: หลายเพลงของอัศนีวสัตนี่ร้องได้ร้องตามได้นะ เพลงเยอะมากเลย ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นศิลปินในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับ แล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตอีก1วัน
1: วันสุดท้ายแล้วว
0: ันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับคุณฟังมาดูกันที่ฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างดีกว่านะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการวางมาตรการสกัดกั้นทุจริตการสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะโอ้น่าทำมานานแล้วอันนี้ทำเถอะนะ
1: เอาจริงเอาจังแล้วนะคะ
0: แล้วก็มีการจัดทำแบ็คลิสต์กลางนะครับทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนการสอบภาคกอเป็น e-exam นะครับแล้วก็ออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งโดนแล้วเนี่ยอันนี้โดนทั้งหมดเนี่ยนะฮะรัฐบาลเขาเตรียมยกระดับป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากสำนักงานกพ.เนี่ยเขาตรวจสอบการทุจริตการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันรวมทั้งหมดเนี่ย114คดีด้วยกันนะครับ114กรณีขออภัยคุณผู้ฟังครับก็เยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการสวมตัวสอบเนี่ยนะครับโอ้โหมันทำกันถึงขนาดนี้เลยนะสวมตัวสอบเนี่ยผมเป็นคุณเป็นผมเข้าไปสอบเนี้ยหรอ
1: ค่ะ
0: เออได้เนาะ
1: สวมสิทธิ
0: ์สวมสิทธิ์อีกนะครับซึ่งบางกรณีเนี่ยมีผู้สอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งเนี่ยสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้โอ้ก็งามละสิคราวนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนะครับจึงได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าการขึ้นแบ็คลิสต์นี่แหละเนี่ยนะฮะรวมถึงการทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่ออะไรอุดช่องโหว่ฮะนะครับของระบบเดิมแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเนี่ยสามารถกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกครับ
1: ที่หลุดจากที่หนึ่งแล้วแต่ปรากฏว่าไปสมัยที่หนึ่งได้อย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: เขาเลยต้องมีการทำแบ็คลิสต
0: ์
1: ไม่ให้เข้าสู่
0: เลขประจำตั
1: วนี้ข้าราชการใด
0: ๆ
1: ราชการไหนหน่วยงานไหนก็รับไม่ได้นะคะมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเนี่ยเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วเนี่ยนะคะถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแล้วก็กำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้หน่วยทุกหน่วยงานเนี่ยนะคะใช้มาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุก็ให้ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยสั่งบรรจุเนี่ยดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันพร้อมกันนี้นะคะก็จะให้องค์กรกลางเนี่ยบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีเนี่ยทำเป็นบัญชีเลยนะคะก็คือแบ็คลิสต์นั่นแหละผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเลยให้รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยนะทำทุจริตมาเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการนะคะไม่ใช่ไปโผล่ออกจากที่นี่แล้วไปโผล่อีกที่นึงนะคะก็เป็นการปิดช่องโหว่อย่างที่ว่านะคะผู้ปิดช่องโหว่ผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งสามารถย้ายไปสมัครงานอีกหน่วยงานหนึ่งได้ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากการทุจริตในเรื่องของการสอบเนี่ยนะครับถ้าเราจำกันได้แม่ก็ต้องเอ่ยแหละนะมหาขบวนการเลยนะครับสอบท้องถิ่นน่ะที่นนทบุรีอ่ะนะที่เขาไปจับกลุ่มได้
1: ประเภทคะแนนแบบคนที่ทำคะแนนได้เยอะกลับกลายเป็นว่า
0: ไม่ได้
1: คนได้น้อยได้อะไรอย่างเงี
0: ้ยนะสำนักงานกพ.นะครับยังมีการกำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกอเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและมีอำนาจดำเนินการเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกอปัจจุบันคุณผู้ฟังครับได้มีการกำหนดให้ผู้ที่ทำการทุจริตในการสอบภาคกอนะครับเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามไปแล้วเนี่ย24รายด้วยกันอันนี้คือข้อมูลจากวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมีแผนการปรับระบบสอบใน3ระยะก็ได้แก่ระยะสั้นภายใน1ปีเขาจะมีการจัดทำหลักเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานทางวินัยที่ชัดเจนนะครับระยะกลางภายในระยะเวลา3ปีก็คือเตรียมปรับสอบกพ.เตรียมปรับสอบนะครับภาคกจากระบบเปเปอร์ที่เราเขียนกันนี่นะ นะครับควบคู่กับ e-exam เนี่ยไปสู่ระบบสอบแบบ e-exam
1: อย่างเดียวเลยใช่ไหม
0: แบบเดียวนะฮะมันก็จะยากขึ้นแล้วในเรื่องของการคดโกงการทุจริตเนี่ยนะครับเพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็การยกระดับการตรวจสอบนะครับรวมถึงระยะยาวภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยนะฮะเขาก็เตรียมผลักดันกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญานะฮะโทษทางอาญาเนี่ยแน่นอนไม่สามารถยอมความได้นะครับให้เข้มงวดแล้วก็ครอบคลุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการครับ
1: ค่ะเดิมเนี่ยนะคะแนวทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่มีการเรียกเงินเดือนนะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะในระยะยาวเนี่ยยังมีแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์อื่นๆจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วก็ได้การบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนนะคะซ
0: ึ่
1: งเดิมกฎหมายกำหนดเพียงอย่างที่บอกนะคะออกราชการโดยพลันแต่ว่าไม่กระทบกับเงินเดือนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับไปก่อนที่มีคำสั่งให้ออกจากราชการทีนี้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสำนักงานกพ.เนี่ยเขาก็ได้ปรับปรุงกระบวนการสอบภาคก.โดยเพิ่มการตรวจสอบเรื่องของรูปถ่ายของผู้สมัครด้วยแล้วก็พิมพ์รูปผู้สมัครสอบเนี่ยลงบนกระดาษคำตอบด้วยนะคะ
0: อัน
1: นี้มีการเพิ่มเรื่องนี้ด้วยเพื่อป้องกันการสวมตัวสอบต้องมีภาพประกอบด้วยนะคะพร้อมกับแจ้งความดำเนินคดีทางอาญากับผู้ที่มีการตรวจพบว่ามีการทุจริตแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการทางการปกครองแล้วก็ทางวินัยต่อไปมาตรการดังกล่าวนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการลงโทษผู้ที่ทุจริตป้องกันการหมุนเวียนผู้กระทำผิดเข้าสู่หน่วยงานราชการอื่นนะคะและก็ยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบสอบที่จะสอบเข้าราชการเนี่ยให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้มากขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับหลายคนชอบใจสิ่งนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับ คนที่เขาสอบได้ทำได้เนี่ยก็จะได้
1: มีกำลังใจ
0: มีกำลังใจอ่านหนังสือแลกปีนะครับจะมาทำไม่ได้ก็ไม่ได้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีหมอยี่หวานะฮะเดี๋ยวเรารับฟังกันต่อเลยกันละกันครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องโครงการพลังใจสู่ชายแดนที่ก่อนหน้านี้วางแผนจะลงไปทำที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแต่ต้องถูกระงับไปเนื่องจากเกิดเหตุความไม่สงบรุนแรงขึ้นแต่พวกเราก็ไม่ได้หมดความตั้งใจที่จะทำโครงการนี้ต่อไปนะคะเพียงแค่ย้ายโปรแกรมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น4จังหวัดในภาคเหนือกันก่อนค่ะและจังหวัดแรกที่พวกเราจะเข้าไปทำโครงการก็คือจังหวัดตากแต่เนื่องด้วยปีที่ผ่านมาเราได้ทำโครงการนี้ไปบ้างแล้วที่กองร้อยทหารพันทั้ง8กองร้อยและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35ครั้งนี้เราจึงตั้งใจที่จะเข้าไปทำโครงการที่กรมทหารพันที่35โดยตรงเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของการทำงานบุคลากรหลายท่านยังไม่เคยขึ้นดอยและไม่เคยทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารการอบรมบรรยายพิเศษในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันปีที่ผ่านมาได้รับการต้อนรับและการตอบรับโครงการนี้จากผู้เข้ารับฟังการบรรยายผลการประเมินเป็นไปในทางที่ดีและดีมากโครงการนี้จึงได้จัดขึ้นมาอีกครั้งในปีนี้ค่ะและจะทำจนครบทุกภาคในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดน16กันยายนที่จะถึงนี้กรมทหารพันที่35เตรียมตัวรับมือให้พร้อมนะคะเราจะได้พบกันค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะฝนตกหนักทุกวันช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคุณยี่หวาด้วยนะครับ
1: มีความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเราด้วย
0: น่าจะอัดตอนกลางคืนนะครับจักจั่นเรไรร้องกันได้เต็มไปหมดขอบคุณด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับมีเวลานิดนึงเดี๋ยวเราสรุปเลยก็แล้วกันคุณมานันทมนเรื่องของการเปิดรับพลทหารอาสาปี2570เนี่ยนะครับก็เปิดรับสมัคร 18,784 อัตราระบบเนี่ยเริ่มนะครับที่จะเปิดรับสมัครแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับ10กันยายนจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับก็2ห่วงอายุด้วยกัน18ถึง26ปีนะครับก็คือ18ถึง21 18ถึง20ปี
1: นะครับ
0: ห
1: ่
0: วงหนึ่ง นะฮะแล้วก็อีกห้วงหนึ่งก็คือ 22-26 ปีอันนี้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำแล้วก็อยากที่จะกลับเข้ามาเป็นทหารเนี่ยสามารถที่จะสมัครได้ครับ
1: ค่ะซึ่งก็เปิดโอกาสให้ชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณณฐาบอกเนี่ยรวมถึงทหารกองหนุนประเภทที่1ด้วยซึ่งปลดจากกองประจำการแล้วแล้วก็มีอายุไม่เกิน26ปีในปี2570นะคะรวมทั้งทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดประจำการในวันที่1พฤษภาคมปี70หรือ1พฤศจิกายนปี70ซึ่งมีอายุไม่เกิน26ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2570และต้องปลดเป็นทหารกองหนุนก่อนทำสัญญาจ้างเป็นพลทหารอาสาด้วย
0: ครับก็สมัครได้ที่เว็บไซต์นะครับ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าบางคนบอกว่าโอ้โหเรื่องเว็บไซต์เนี่ยไม่ค่อยคล่องหรอกไปที่สัสดีใกล้บ้านนะครับมีการดำเนินการให้คุณผู้ฟังครับนะฮะก็สามารถที่จะสมัครกันได้อนาคตที่ดีรออยู่แน่นอนนะครับ
1: 10กันยายนถึง24มกราคมปีหน้านะคะ
0: ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล่ำลาเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพิพัฒน์นัดถกด่วนรฟท.ยืดเวลาเดินรถแอร์พอร์ตเลียลิงก์และผู้ว่าราชการชลบุรีรุดตรวจเหตุยิงในโรงเรียนอนุบาลที่ชลบุรีสั่งปิดเรียนทันทียืนยันเด็ก44คนปลอดภัยสักครู่กับติดตามค่ะ
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: โซฟาหน้าใสยังรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พิพัฒน์ณัฐถกรฟท.และประธานบอร์ดรฟท.บ่ายนี้สางปมเดินรถแอร์พอร์ตเลียลิงชี้เงื่อนไขคุยเอกชนต้องรับได้ให้เดินรถถึงสิ้นปีลั่นต้องไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้เดินทางคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กรณีบริษัทคู่สัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทำหนังสือขอยกเลิกข้อตกลงการบริหารและการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงที่จะสิ้นสุดสัญญาการเดินรถ30กันยายนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้เชิญผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการหรือบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยหารือกันที่กระทรวงคมนาคมช่วงบ่ายนี้ซึ่งในส่วนของเอกชนพร้อมเดินรถต่อแต่ต้องมาหารือเงื่อนไขว่ารับได้หรือไม่ทั้งนี้ก็พร้อมจะเดินรถจนถึงสิ้นปีในช่วงบ่ายนี้ก็จะต้องมีการหารือเพื่อหาข้อสรุปให้ได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนผู้ใช้บริการส่วนแผนสำรองหากว่าการพูดคุยยังไม่ลงตัวนั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ดำเนินการต่อให้ได้แต่เรื่องเฉพาะหน้าคือต้องให้เดินรถถึงสิ้นปีอย่างไรก็ตามในส่วนของการหารือในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านจากเอกชนไปสู่บริษัทลูกที่จะรับช่วงต่อนั้นนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าในอดีตบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้เดินรถก่อนที่ภาคเอกชนจะเข้ามารับช่วงต่อหากเอกชนจะส่งคืนก็พร้อมรับช่วงต่อและกลับไปบริหารเช่นเดิมยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: นายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายอนุสักพิริยาอมรนายอำเภอบางระมุงลุดลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุระทึกมีผู้ใช้อาวุธปืนบุกยิงครูเสียชีวิต1รายภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีท่ามกลางการตกใจของครูและนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความปลอดภัยสูงสุดโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำเด็กนักเรียนทั้ง44คนพร้อมด้วยครูที่เหลือ3คนและบุคลากรโรงเรียน3คนออกจากพื้นที่เกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัยทันทียืนยันนักเรียนทุกคนไม่ได้รับอันตรายผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลทันทีพร้อมจัดทีมเยียวยาจิตใจเด็กและบุคลากรที่อยู่ในเหตุการณ์เบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมีความสัมพันธ์เป็นสามีของผู้เสียชีวิตหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตึงกำลังล้อมพื้นที่บ้านพักและกำลังดำเนินการเจรจาเพื่อให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวโดยเร็วได้ทั้งประสบการณ์ความท้าทายกองทัพบกเปิดรับสมัครทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเลือกผัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.ts หรือสมัครได้ด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งสำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
4: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด

0: วัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 75 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับSincere.

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและ

0: การสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดิลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
1: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่1ก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
0: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดิลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
1: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
0: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
1: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้วเห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
0: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
1: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไป อะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้า

0: ก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม่
1: และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
0: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือน10,000 บาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสเตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ฉะนั้นถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชักหน้าไม่ถึงหลังจะเหนื่อยฉะนั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้กับสถานการณ์วิกฤตแล้วก็ใช้ได้กับสถานการณ์ปกติและเวลานี้เนี่ยต้องใช้เลย
1: และนี่คือมุมมองความคิดความเข้าใจที่นำสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของคุณวิสารดิลกวณิชที่วันนี้เราได้รู้จักเขาทั้งในบทบาทของนักข่าวพิธีกรผู้ดำเนินรายการวิทยุและโทรทัศน์หนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนไทยค่ะ
2: คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะอธิบดีปกครองย้ำต่างชาติเข้าไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
3: อะไรดี

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: อธิบดีปกครองเผยต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งแต่มีแรงกว่านี้อีกมากแนะหากทำกิจกรรมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจต่อสังคมคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศโดยไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทุกคนแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากมีพฤติการสร้างความเดือดร้อนกระทบต่อความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างความวุ่นวายจะใช้มาตรการในประเทศเพียงอย่างเดียวนั้นนายนฤชาระบุว่ามีกฎหมายกำหนดความผิดและมาตรการไว้อีกหลายด้านโดยต้องพิจารณาเป็นรายกรณีสำหรับกรณีของชาวอิสราเอลยืนยันว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาพำนักในประเทศไทยสามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้อย่างสงบสุขจึงไม่ควรมองเป็นภาพรวมแต่หากมีการจัดกิจกรรมควรแจ้งเจ้าหน้าที่และมีการสื่อสารให้สังคมเข้าใจถึงรูปแบบของกิจกรรมเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยย้ำว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการสอดส่องดูแลอยู่แล้วพร้อมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเข้าใจและไม่ทำให้บรรยากาศเกิดความตึงเครียดส่วนมาตรการในประเทศถือเป็นมาตรการรุนแรงที่สุดหรือไม่นั้นนายนฤชาระบุว่ายังมีกฎหมายและมาตรการรุนแรงกว่านี้อีกมากโดยการในประเทศเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการเพื่อรักษาความสงบสุขของสังคมนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: สบอ5ผนึกกำลังจังหวัดกระบี่ปปช.ลุยล้างบางโฉนดเถื่อน25แปลงรุกป่าอ่าวนางเดินหน้าตรวจยึดดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีเข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับนายอังกูลศรีลาเทวากุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีการออกโฉนดที่ดินมิชอบด้วยกฎหมายในท้องที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่รวม25แปลงเนื้อที่กว่า70ไร่พบการบุกรุกเท่าถางขุดดินและตัดไม้ทำลายป่าบริเวณเขาอ่าวนางโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5เปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติยืนยันเจตนารมณ์ในการปกป้องผืนป่าอนุรักษ์อย่างถึงที่สุดสำหรับพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์คาบเกี่ยวอุทยาน10แปลงจากการเดินสำรวจนั้นล่าสุดยังคงมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ไม่มีการเข้าทำประโยชน์ส่วนจุดที่มีการปรับเส้นทางบุกรุกออกนอกเอกสารสิทธิ์50ตารางวาอุทยานได้เข้าตรวจยึดและแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลังจากนี้จะผนึกกำลังกับจังหวัดและปปช.ตรวจสอบอย่างละเอียดและจากการลงพื้นที่ตรวจสภาพความเสียหายบริเวณเขาอ่าวนางหมู่ที่2ตำบลอ่าวนางที่ประชุมสรุปสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากพบกระทำผิดหรือออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบจะเพิกถอนและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องและหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรึงกำลังเฝ้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์คู่ไปกับการเร่งรัดกระบวนการทางกฎหมายเพื่อฟื้นฟูป่าบริเวณเขาอ่าวนางให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่บริเวณถนนหน้าบ้านพักตากอากาศหรูของนักแสดงชื่อดังนิโคลัสเคทที่ตั้งอยู่ริมหาดในเมืองมาลิบูนครลอสแอนเจลิสของสหรัฐทำให้โครงสร้างบางส่วนของบ้านพังถล่มและยังทำให้ท่อส่งแก๊สปริแตกเสียหายจนเกิดแก๊สรั่วออกมาด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเข้ามาระงับเหตุหลังใช้เวลานานหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นได้สั่งห้ามผู้คนเข้าออกบ้าน5หลังที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุด้วย
11: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบ
3: ร้านกำนันมานะ
12: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนั่นนั่นทานละไอ้ความชั่วนั่นนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซลเอสเอสเอสเอส

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมนราธิวาสปะทะผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยคุณทมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน

0: คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางนำโดยพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งในปีนี้มีความก้าวหน้าในการสร้างอาชีพและลดต้นทุนให้ชาวประมงผ่านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานจนประสบผลสำเร็จในการจำหน่ายผลผลิตหลักอย่างปลากระพงขาวและกุ้งขาวควบคู่กับการฟื้นฟูระบบนิเวศด้วยการปล่อยลูกกุ้งแชบ๊วยคืนสู่ธรรมชาติถึง1ล้านตัวนอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมเร่งพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนทั้งการนำสาหร่ายคีโตมอร์ฟาที่เหลือใช้ในนาเกลือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทออัตลักษณ์ท้องถิ่นและการยกระดับอาคารแปรรูปสัตว์น้ำสู่มาตรฐานอย.เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดสินค้าประมงให้แก่เกษตรกรชาวไทยอย่างยั่งยืนสราวุฒิจอกลมรายงานครับ
1: ต่อที่ความคืบหน้ากรณีที่ร้อยตำรวจตรีทศพงศ์บุกยิงภรรยาคือนางไพลินเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีโดยหลังก่อเหตุได้หลบหนีกลับไปที่บ้านพักซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ขณะที่ตำรวจยังตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่บ้านพักและไม่มีเสียงตอบรับจากภายในบ้านตำรวจจึงได้ประสานญาติและลูกชายคนเล็กผู้ก่อเหตุมาช่วยพูดคุยเกลี้ยกล่อมเพื่อให้ยอมมอบตัวประธานวิปรัฐบาลขอความร่วมมือฝ่ายค้านรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายคุมเวลาถกงบปี70หวังจบภายในกรอบ3วันยอมรับวันนี้หลายกระทรวงมีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากพร้อมประเมินช่วงบ่ายหากคุมเวลาไม่อยู่อาจต้องประชุมดึกกว่ากำหนดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายกรวีปิศานันทกุลส.ส.จังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570โดยระบุว่าขณะนี้เข้าสู่วันที่3หลัง2วันที่ผ่านมาสภาใช้เวลาในการประชุมวันละ15ชั่วโมงและเลิกประมาณตีหนึ่งโดยกรอบเวลาที่หารือร่วมกันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านตั้งเป้าในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่7ถึง9กันยายนนี้ซึ่งการพิจารณาขณะนี้เข้าสู่มาตราที่20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีสมาชิกลงชื่ออภิปรายจำนวนมากเนื่องจากเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและพื้นที่โดยตรงจึงขอความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลลดจำนวนผู้อภิปรายและบริหารเวลาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนดโดยนายกรวีระบุว่าพรรคภูมิใจไทยได้ปรับลดจำนวนผู้อภิปรายลงบางส่วนแล้วขณะที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขมีสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากจึงต้องช่วยกันควบคุมเวลาสำหรับเวลา2วันแรกฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไปประมาณ9ชั่วโมง19นาทีขณะที่ฝ่ายค้านใช้เวลาไป13ชั่วโมง30นาทีซึ่งมากกว่ารัฐบาล3ชั่วโมงพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบและอภิปรายอย่างเต็มที่ส่วนการพิจารณาจะจบภายในวันนี้โดยไม่ขยายเวลาหรือไม่นั้นนายกรวีระบุว่าพยายามให้เป็นไปตามกรอบเดิมแต่ต้องประเมินสถานการณ์ช่วงบ่ายหากผ่านกระทรวงหลักไปได้ 2-3 กระทรวงก็จะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นและอาจต้องประชุมดึกขึ้นเล็กน้อยนอกจากนี้ยังย้ำว่าการอภิปรายเป็นสิทธิ์ของสมาชิกตามข้อบังคับจึงไม่สามารถห้ามได้แต่จะเป็นการขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายช่วยกันลดจำนวนผู้อภิปรายเพื่อไม่ให้การพิจารณายืดเยื้อพร้อมหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ประท้วงเหมือนเมื่อคืนเพราะจะทำให้เสียเวลาของทั้งสองฝ่ายนี่พี่ปนชัยยพฤกษ์รายงานครับ
3: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
2: มันไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้จะปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มังกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องพังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ๋อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่รีบบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่หรือนี่มันเข่งปี๋ระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับสิริธดามาดีค่ะยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่และมีอัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: อัปเดตเหตุปะทะเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัตินายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวภายหลังการหารือมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาท2สถาบันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันว่าในเขตปทุมวันเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาของเยาวชนจึงจำเป็นต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยที่ประชุมกำหนด4มาตรการในการแก้ปัญหาศึก2สถาบันที่มีมาอย่างยาวนานดังนี้ 1. สั่งปิดสถาบัน3เดือนจะไม่มีการจัดการเรียนการสอนทั้ง2สถาบันจนพื้นที่ใหม่แล้วเสร็จหากสถาบันที่ยังไม่พร้อมก็จะให้งดการเรียนไปเรื่อยๆ 2. ฝั่งปทุมวันได้สั่งการให้ทางสถาบันจัดหาสถานที่ใหม่รองรับเช่นกัน 3. ฝั่งอุเทรนถวายสั่งให้อธิการบดีหาสถานที่ใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนหากสถานที่ใหม่ยังไม่แล้วเสร็จให้จัดหาสถานที่รองรับการเรียนการสอนโดยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เดิมโดยเด็ดขาด 4. มอบหมายให้จุฬานำพื้นที่ของอุเทรนถวายกลับคืนมาโดยห้ามนำไปเป็นพื้นที่ทางการค้าแต่จะให้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับนวัตกรรมและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยนักตบหนุ่มไทยเฉือนชนะไต้หวัน3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียน2026ในฐานะแชมป์กลุ่ม4คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่ม4นัดสุดท้ายนักตบลูกยางหนุ่มไทยอันดับ50ของโลกพบกับไต้หวันอันดับ53ของโลกซึ่งหนุ่มไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชปาร์คกีวอนเก็บชัยชนะ2นัดรวดพร้อมกับการันตีตั๋วรอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายไปแล้วโดยแมตช์นี้เซตแรกไทยประเดิมเก็บชัยได้ก่อนชนะไปด้วย25-23คะแนนแต่ไต้หวันก็เร่งเครื่องมาได้ตามชนะ2เซตรวดด้วยสกอร์25-22และ25-23ทำให้ไต้หวันออกนำไทย2-1เซตจากนั้นในเซตที่4หนุ่มไทยงัดฟอร์มสู้เต็มที่จนเป็นฝ่ายชนะไปได้25-22คะแนนไล่ตามมาเสมอกัน2-2เซตโดยเซตที่5เซตตัดสินทีมไทยสู้สุดใจจนสุดท้ายตบชนะไปได้15-10คะแนนทำให้ไทยชนะไต้หวัน3-2เซตคว้าชัย3นัดรวดเก็บเพิ่มอีก2คะแนนเป็น7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม4พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียอันดับ42ของโลกทีมอันดับ2จากกลุ่ม A สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันวันที่10-11กันยายนนี้เบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรสามารถจองทางโทรศัพท์โทร0982790903และ0982790914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการรับบัตรด้วยตนเองห้องพศบทรชั้น1อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 น
5: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันเขาปวน
1: 94.5
2: MHz นี่คือในหลวงในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
4: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม
7: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
10: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ว่านัดชมนะชื่นพ่อแม่ไอ้แม่นี่ยอดคนเลยนะ
1: แม่พอว่างปุ๊บก็นิ่งทาจะบ้างเลยนะอาเจ๊กกุหลาบคงสวย
0: ไม่ได้นิทาจะชมให้ฟังนี่ขนาดลูกติดยาแกก็มาขอให้ผู้ใหญ่ส่งตัวไปบำบัดรักษาเนี่ยพอหายก็ดูแลประคับประคองเป็นกำลังใจให้ลูกดูสิไอ้แมนน่ะถึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนดีขึ้นมาผิดหูผิดตาถึงทุกวันนี้ไงล่ะ
1: ก็ไม่ไรทำเพื่อใครลูกหลังคงบ้างเราทั้งนางว่าเคยเห็นบ้างๆนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้านไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
0: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวน่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
1: ก็กำลังเสียวนะปังหาบ้างเมืองอยู่ผู้ใหญ่อันนี้นี่มากะลีแล้วเจ้าคุณหลับแกเกือบสงสัยเรื่องชาวบ้านว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจได้ยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจนมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลีลาอ่ะ
0: นี่คุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: เขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอนนี้แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
1: ่ก็เหมือนที่บ้างมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
0: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสผู้เลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเจ๊กุหลาบ
1: รางวัลแห่งความอบทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าคุ้มนะที่จะอบทนเพื่อคนที่เรารัก
0: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
1: หูว่ามาลายฝากใช่ไหมผู้ใหญ่รางวัลแห่งกังพุกจารีว่าแล้วกินของฟรีของยายเจ๊เข็มแล้วไซโย
2: นั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเอื้ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จศ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ไปใต้ปากปลาแดก
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
2: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
3: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
2: เอาใจช่วยหนอ
3: จากสสส.
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแ

0: คนหยิบจับได้สะดวกและสองมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
3: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
4: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
6: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: วังไม่พวกเราจังใส่เมืองนอกที่อกจังลัง
1: เอ้ยวันนี้อารมณ์ดีนี่แปะแล้วจะมาแหลกส่องฟ้าทำไมเนี่ย
0: ว่าไม่ได้พูดว่าแหลกว่าพูดว่าแหลกส่องฟ้า
1: แล้วนึกยังไงมาร้องเพลงนี้เนี่ยฮะ
0: ก็อาผู้ใหญ่บอกว่างานแข่งเรือยาวปีนี้จะมีการประกวดร้องเพลงด้วยแล้วก็จะให้ชาวบังลงคะแนนเสียงกันว่าใครจะชนะนะ
2: ใช่ฉันบอกจริงๆนี่ซ้อมร้องเพลงอยู่แล้วแปะก็เอาจริงแล้วเนี่ยแต่ฉันว่าเหมือนสวดมนต์นะ
0: สวดมนต์อะไรจะเพาะขนาดนี้บีเดอร์สไตล์ยังยองแพ้เลยนะเนี่ยโอ้ก็อยากจะมีส่งล่วงให้ชุมชนมันคึกคักอ่ะว่าแต่มีใครสมัครกันยังเนี่ย
2: อ้าวก็มีแล้วสิก็ไอ้ขวัญไอ้แมนแล้วก็ไอ้พุทธสามหนุ่มนั่นแหละ
0: นี่ผู้ใหญ่เลือกแต่หนุ่มๆโอ้ก็หมกสิทธิ์กันพอดีอะสิ
1: เอ๊ะผู้ใหญ่ฟังชื่อแล้วพวกนี้คือคนที่เลิกยาเสพติดมานี่นะเอ๊ะผู้ใหญ่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆเลยใช่ไหม
2: ฉันก็แค่อยากให้ทุกคนให้กำลังใจเด็ก3คนนี้ให้โอกาสมันได้มีส่วนร่วมกับชุมชนของเราก็เท่านั้นเอง
0: พอฟังเพลงแล้วก็ลงคะแนนเสียงกันเออมันก็เหมือนให้กำลังใจเหมือนกันนะผู้ใหญ่นะเขาลงคะแนนเสียงเพราะเขายอมรับชื่นชมผู้ใหญ่นี่หัวแหลมหัวแหลม
2: นั่นแหละสิ่งที่ฉันอยากได้พวกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอกนะขอแค่กำลังใจจากชาวบ้านไม่ดูถูกไม่เหยียดย้ำไม่รังเกียจทำเหมือนเขาเป็นเพื่อนบ้านเราคนหนึ่งแค่นี้ก็เหมือนให้โอกาสยอมรับมันกลับสู่สังคมและชุมชนของเราแล้วล่ะ
0: เอาจะว่าไปนะกำลังใจมันก็สร้างไรไม่ยากนะผู้ใหญ่นะทุกวันนี้นะว่าก็คอยคุยกับมังอยู่ให้กำลังใจตลอดอยากให้มังมีอนาคตที่ดีกว่ามันนั่งติดยาเสียอนาคตนะ
1: ฉันก็จะเลิกมองมันในแง่ร้ายแล้วก็ไม่เอามานินทาเสียหายๆนะจ๊ะว่าแต่เอ๊ะแล้วถ้าไม่มีคนลงคะแนนเสียงแล้วผู้ใหญ
2: ่ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ฉันให้ไอ้หนูไปทำความเข้าใจแล้วแอบคูไปเล็กๆแล้วนะว่าทำไม่ให้กำลังใจไอ้พวกเนี้ยถ้ามันกลับไปใช้ยาเสพติดอีกลูกหลานชาวบ้านอัดติดไปด้วย
0: แข็งสูงจริงๆเลยนะอภูใหญ่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะว่าก็ออกเป็นเดอะสตาร์ของบังเราสิเนี่ย
1: หวังสูงนะคนเรามานี่มาเดี๋ยวฉันมอบรางวัลเดอะสตรีให้แล้วกัน
0: ว้ายพวกอะไรก็ไม่รู้ว่าอายนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านไม่ใช่หน้าที่ของผู้นำชุมชนไม่ใช่ของครอบครัวผู้ติดยาไม่ใช่ของใครคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ที่ทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันดูแลจัดการปัญหาเพราะหากเราไม่ร่วมมือกันเอาแต่เกี่ยงคิดว่าธุระไม่ใช่ปัญหายาเสพติดในชุมชนอาจลุกลามลูกหลานเราอาจพอได้รับผลกระทบไปด้วยดังนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขเพื่อความสงบสุขของพวกเราทุกคน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 นกับสิริธดามาดีค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอะ
11: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
9: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ตำรวจบุกยิงภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลหนองปลาไหลเด็ก44คนปลอดภัยเร่งเกลี้ยกล่อมมอบตัวผู้ว่าชลบุรีสั่งปิดเรียนเร่งดูแลสภาพจิตใจครูนักเรียนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสล่าสุดยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่เหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและป่ารกทึบอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบผลการปฏิบัติสภาพิจารณาร่างพรบ.งบปี70ต่อเป็นวันที่3เจาะงบกระทรวงมหาดไทยด้านฝ่ายค้านเปิดเสนอปรับลดตัดทิ้งหลังกรมการปกครองของงบทำโครงการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลซ้ำซ้อนขณะที่งบซื้อเกราะกันกระสุนแพงกว่ากรมน.สะท้อนไม่คุ้มค่าแนะสำนักงบสร้างฐานข้อมูลเปรียบเทียบราคาสิริพงษ์ยันรัฐบาลไม่ทวงงบ70ชี้ฝ่ายค้านอภิปรายเยอะเองถามกดดันกกต.ปมหัวสว.ใครได้ประโยชน์สว.นัดพิจารณาร่างงบ70วางกรอบ 10-11 กันยายนนี้รอสส.ถกเสร็จพร้อมลุยถก6ร่างพรบ.ในสัปดาห์หน้าขณะที่พิสิทธิ์ยันสว.138คนยังทำหน้าที่ปกติเหตุไม่ทราบจำนวนแน่ชัดกองทัพเรือประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตโดยบริษัทฮันวาโอเชียนจากสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดสร้างเรือพร้อมระบบและอุปกรณ์รวม 16,730 ล้านบาทสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำทั่วทุกภาคในช่วงวันที่ 9-13 กันยายน 2569ผู้ว่าชัดชาติอัปเดตคราบน้ำมันถนนเชื้อเพลิงสูบเก็บแล้ว 22,000 ลิตรเร่งเปิดหน้าดินหาต้นเหตุยันน้ำมันไม่ไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะไม่ต้องอพยพย้ำความปลอดภัยเป็นหลักเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงขอประชาชนหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มเหตุน้ำมันรั่วพระราม3เร่งแกะรอยต้นต่อด้วยลายนิ้วมือน้ำมันหาต้นทางคาดทราบผลภายใน2สัปดาห์พร้อมพิจารณาเอาผิดผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายมท.2 สั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศลุยขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมถือครองที่ดินแทนคนต่างชาตินอมินียันหากพบผิดกฎหมายฝันไม่เว้นด้านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งเด็ดขาดให้บริษัทเอกชนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายศพออกจากสุสานยิวอำเภอบางคล้าภายใน7วันพร้อมเปิดช่องยื่นอุทธรณ์ได้ใน15วันอธิบดีปกครองหึ่มลั่นต่างชาติเข้ามาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยเผยเนรเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งชี้มีแรงกว่านี้อีกมากไทยสปป.ลาวเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามพรมแดนเร่งแก้ไฟป่าหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมยศชนันท์แถลงหลังหารือยุติศึก2สถาบันอุเทนถวายช่างกลปทุมวันออกคำสั่งห้ามจัดการเรียนการสอนในพื้นที่อุเทนถวายปทุมวันโดยให้ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนไม่ให้กระทบผู้เรียนอย่างน้อย3เดือนจนกว่าจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่อุเทนถวายแล้วเสร็จหวังทำให้โซนสยามปลอดภัยรับปากจุฬาจะไม่นำพื้นที่ไปใช้ในเชิงพาณิชย์อยุธยาตำรวจนำตัวเอ็กมือปืนยิง2ศพทำแผนชี้จุดลั่นไกโหดพร้อมคุมตัวสอบสวนเพิ่มสถานีตำรวจภูธรอุทัยก่อนส่งฝากขังศาลจังหวัดซึ่งผู้ต้องหาสีหน้าเคร่งเครียด
5: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สิริธดามาดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: beautiful music, beautiful songs for you.
7: suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
8: Beautiful Music

I know you don't love me no more เสียงของ Barbara George มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพุธที่เราอยู่กับเพลง Top 100เพลงที่เป็นเพลงฮิตที่สุดของปี1962หรือพ.ศ. 2505 I know you don't love me no more เป็นเพลงในแนว Soul R&B คลาสสิกนะครับที่โดดเด่นด้วยจังหวะสนุกสนานสไตล์นิวออร์ลีนแต่แฝงด้วยเนื้อหาของการยอมรับความจริงอันขมขื่นในความสัมพันธ์เพลงได้บอกเล่ามุมมองของผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้ทันว่าคนรักของเธอนั้นหมดใจและกำลังปันใจให้คนอื่นแม้ใจหนึ่งเธอจะยังคงรักเขาอยู่แต่เธอก็ตระหนักดีว่าไม่มีประโยชน์ที่จะรั้งคนที่ไม่ได้รักเราไว้อีกต่อไปเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ของการยอมรับความจริงอย่างตัดใจโดยไม่ตัดพ้อดราม่าเกินไปแต่เลือกที่จะเดินหน้าต่อด้วยความเข้าอกเข้าใจในสถานการณ์ในเพลงนี้มีคำง่ายๆนะครับที่นำมาประกอบรวมกันเป็นเนื้อเพลงอย่างคำว่า Fool ซึ่งตามปกติแล้วก็คือคนโง่แต่ในเพลงนี้นะครับหมายถึงการถูกทำให้กลายเป็นคนโง่ในความสัมพันธ์หรืออย่างคำว่า Let someone go นะปล่อยใครบางคนไปก็คือการปล่อยให้คนรักนั้นเดินจากไปนะรูปประโยคที่เป็นแบบ double negative อย่าง you don't love me no more เป็นโครงสร้างภาษาพูดแบบไม่เป็นทางการซึ่งวิธีการพูดแบบนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของ African American หรือคนผิวดำนั่นเองนะครับซึ่งตามหลักไวยากรณ์มาตรฐานแล้วจริงๆมันจะต้องพูดว่า you don't love me anymoreผมจะเทียบให้เห็นได้เลยนะครับอย่างเพลงของ Don McLean ที่มีคำว่า And you don't matter anymore ถ้าเป็นฝ่ายผิวดำเขาร้องเขาก็จะร้องเป็น And you don't matter no more ซึ่งเป็นคำพูดแบบภาษาพูดไม่ใช่ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่ก็เข้าใจกันโดยทั่วไปรูปประโยคที่นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆนะครับนำไปใช้ได้เลย I know you don't love me anymoreฉันรู้คุณไม่ได้รักฉันอีกต่อไปแล้วหรือ There's no point in trying ไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามอีกต่อไปกับประโยคนี้ I've got to let you go ผมคนต้องปล่อยคุณไปแล้วใช้ได้ในหลายสถานการณ์นะครับอย่างถ้าเกิดว่าเรามีพนักงานที่ไม่สามารถจะปฏิบัติการหรือทำงานได้ตามมาตรฐานเราก็สามารถที่จะใช้ประโยคนี้ได้นะครับ I've got to let you go ก็คงจะต้องคุณปล่อยคุณไปหรือถ้าไปเจอในสถานการณ์ที่เขาปฏิบัติต่อเราไม่ค่อยดีเราก็จะใช้คำนี้ได้ You don't treat me right คุณทำตัวไม่ดีกับฉันเลยคุณปฏิบัติต่อผมต่อฉันอย่างไม่เหมาะสมเลยเพลงนี้ I know you don't love me no more เป็นงานประพันธ์ของ Barbara George เองด้วยนะครับเป็นผู้แต่งทั้งคำร้องและทำนองแล้วก็ขับร้องเพลงนี้ด้วยตัวเองI know you don't love me no more เป็นผลงานชุดแรกเพลงแรกของเธอเป็นเดบิวต์อัลบั้มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตการเป็นนักร้องของ Barbara George และ I know you don't love me no more เคยอยู่บนอันดับหนึ่งของ Billboard R&B Chart ยาวนานถึง4สัปดาห์นะครับแล้วก็เคยอยู่บนอันดับ3ของ Billboard Hot 100มียอดขายถล่มทลายมากกว่า1ล้านแผ่นในยุคนั้นแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีในเรื่องของยอดขายด้วยการได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยครับ I know you don't love me no more ยังเป็นตัวแทนเสียงเพลงในสไตล์ New Orleans R&B Soul ที่สมบูรณ์แบบด้วยเสียงแซกโซโฟนและจังหวะเปียโนอันเป็นเอกลักษณ์และตัวเพลงเองก็ยังได้ถูกนำมาคัฟเฟอร์ใหม่โดยศิลปินระดับตำนานอีกหลายคนนะครับอย่าง Cher, Ike และ Tina Turner, Bonnie Raitt,และ Ross Stewart เป็นต้นก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอเชิญชวนทุกๆท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถมาอ่านให้คุณได้ฟังกันนะครับ
พระราชหัตถเลขาลงวันพระศุกร์ที่6พฤษภาคมตอนที่7ระหว่างประทับอยู่ในบริเวณทะเลแดงและคลองสุเอซการที่ต้องรักษาสเตชันมากนี้เป็นข้อสำคัญก็แต่ทำไมจะได้น้ำจืดกินที่นี่ Government อียิปต์เกณฑ์คนขุดคลองน้ำจืดมาในระหว่างทางรถไฟแหลกคลองภายหลังขุดคลอง2ปีคลองนั้นกว้างบ้างแคบบ้างแต่ไม่ใช่คลองเรือเดินประสงค์แต่จะไขน้ำเท่านั้นขุดต่อมาจากแม่น้ำไนซึ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ในทวีปแอฟริกาพื้นดินเหล่านี้ต่ำกว่าต้นน้ำน้ำเดินเชี่ยวเสมอเราเห็นได้ตั้งแต่สุเอซมามีลำคลองตรงไหนตรงนั้นต้นไม้เขียวกว่าที่อื่นมักจะไม่ห่างจากคลองกำปั่นโดยมากนักตามคลองเหล่านี้ถ้าพอจะขุดรางแยกมาหรือขุดไม่ได้ก็ใช้ท่อเหล็กฝังมาน้ำคงมีทุกสเตชันเหลือเฟือการตักน้ำใช้จังหันลมเป็นแรงน้ำเดินที่ไขไหลตกลงในคลองนี้เป็นน้ำตกดูเขาไม่เสียดายเลยตามสเตชันทั้งหลายเหล่านี้ควรจะสรรเสริญในการรักษายิ่งนักยังไม่เห็นแห่งใดเก่าสักแห่งเลยดูเหมือนพึ่งแล้วหรือนั่งร้านใหม่ๆทั้งนั้นเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันบรรดาตึกที่ปากคลองก็ใหม่เช่นนี้คนที่เขาใช้ไม่ต่ำกว่า 4,000 คนจ่ายเงินเดือน1-1เป็นอันมากนับด้วยล้านฟรังบรรดาเรือที่ผ่านมาในเวลากลางคืนเขาจ่ายไฟฟ้าให้ติดมาที่หัวเรือตามทุ่นก็มีโคมเขียวโคมแดงตามด้วยแก๊สอย่างที่ทำให้สว่างกว่าปกติมีหม้อเหล็กที่สำหรับขังที่เป็นน้ำท่วมก็ปลูกร้านตั้งในน้ำเขาว่าเรือเดินกลางคืนงามนักฉันรอดูอยู่จนดึกวานนี้ก็ไม่มีเรือออกจน8ทุ่มกัปตันมาเห็นฉันนอนหลับไม่ได้ปลุกขึ้นดูบรรดาเรือที่เข้ามาต้องเสียค่าคลองเก็บเป็นรายคันตามที่เรือจุแต่ก่อนว่าเก็บ10แฟรงเดี๋ยวนี้ว่าลดลง9แฟรง50ซังตีมแต่เรือรบลดราคาลงยังไม่ทราบแน่ว่าจะเท่าใดเรือเราบอกไว้ 2,000 ตันเราก็พอจะได้บรรยากาศนะครับว่าคลองสุเอซในยุคนั้นนั้นเป็นยังไงบ้านเมืองในตะวันออกกลางเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป100เพลงฮิตที่สุดของปีพ.ศ. 2505หรือ1962ที่จะชวนคุณไปฟังกันนะครับไปฟังศิลปินในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ Chubby Checker กับงานประพันธ์ของ Carl Mann ร่วมกับ Bernie Lowe ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตอย่างมากนะครับในยุคนั้นอย่าง Teddy Bear ซึ่งเขาก็แต่งให้กับ Elvis Presley แล้วก็เพลง South Street เพลงดังของวง The Orange Slow Twisting เขาแต่งให้ Chubby Checker ร้องเพลงนี้ร่วมกับ Didi Sharp เป็นเพลงง่ายๆนะครับที่ร้องเชิญชวนให้ทุกคนนั้นลุกขึ้นมาเต้นจังหวะทวิสต์ในจังหวะที่ผ่อนคลายแล้วก็ช้าลงกว่าเดิมปกติแล้วจังหวะทวิสต์นี้เขาก็จะต้องทวิสต์หัวเข่าไปซ้ายมาขวาไปอย่างนี้นะครับก็หัวเข่าต้องดีนะใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าก็อาจจะเต้นจังหวะนี้ไม่ได้แต่คราวนี้เพลงนี้นะครับก็ชวนเต้นทวิสต์ในลักษณะที่ช้าลงจึงได้ชื่อ slow twistคำศัพท์ในเพลงนี้ก็มีง่ายๆนะครับอย่างคำว่า twisting ก็คือการบิดไปบิดมาบิดตัวหรือคำว่า groove ซึ่งคุณผู้ฟังถ้าดูพวกรายการที่เขาประกวดร้องเพลงกันในบ้านเราเนี่ยเราก็จะได้ยินคอมเมนเตอร์นะพูดถึงคำว่า groove นี่บ่อยๆว่าน้องคนนี้ร้องแบบ groove ดี groove ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ groove ก็คือจังหวะดนตรีที่ลงตัวแล้วก็ชวนให้เรานั้นรู้สึกอินไปกับเพลงนั้นด้วยLean back นะครับหมายถึงเอ็นตัวไปข้างหลังเวลาเต้นทวิสต์เขาก็ต้องมี lean forward แล้วก็ lean back ด้วยคือโยกมาข้างหน้าโยกไปข้างหลังหรืออีเดียมง่ายๆแบบนี้ take it easy ทำตัวสบายๆไม่ต้องรีบร้อนเป็นเพลงที่มีประโยคง่ายๆแต่จำมาใช้ได้ในชีวิตจริงเยอะนะครับอย่างเนี้ย take it easy just follow my lead แค่ทำตามฉันก็พอนะคุณอยากจะรู้ว่าเต้นยังไงก็ดูตัวอย่างฉันและทำตาม
Let's move to the rhythm มาขยับตัวตามจังหวะกันเถอะนะคือบางคนเวลาฟังดนตรีแล้วก็นึกไม่ออกว่าจะขยับไปทางไหนนะตัวแข็งทื่อยืนตรงเป็นเคารพธงชาติแต่ถ้าเขาบอกว่า let's move to the rhythm ก็คือขยับตัวไปตามจังหวะเพลงหรือถ้าเวลาเราเจอเพื่อนที่เขาแบบรีบร้อนอะไรมากมายดูแบบร้อนลนใช้คำนี้ก็ได้นะครับ hold on a minute don't rush หยุดแป๊บหนึ่งไม่ต้องรีบร้อน slow twisting ประสบความสำเร็จอย่างสูงมากเพราะว่าสามารถขึ้นถึงบนอันดับ3ของ Billboard Hot 100และอันดับ3บน Billboard R&B Chart ในปี2005มียอดขายถล่มทลายและกลายเป็นหนึ่งในเพลงฮิตประจำฤดูร้อนของปีนั้นเลยครับเพลงที่2จะให้ฟังผลงานของ Claude King กับ Wolverton Mountain และปิดท้ายกันที่ King of Rock and Roll Elvis Presley กับเพลง No More La Paloma

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
2: Music. คุณผู้ฟังครับคุณกำลังฟัง beautiful music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz ก็จะกราบเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าจะจัดรายการใหม่ๆชวนคุณผู้ฟังฟังเพลงกันแบบนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับส่วนรายการที่อยู่บนเว็บไซต์ suchatradio.com นั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมมีรายการย้อนหลังให้คุณได้ฟังกันเพลินๆไปเยอะแยะเอาไว้พร้อมเมื่อไหร่ก็อาจจะได้กลับมาจะได้กลับมาหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับอีก4เพลงที่อยู่ในอันดับท็อป100ของปีพ.ศ.2505ที่จะชวนคุณไปฟังไปเริ่มต้นกับศิลปินฝรั่งเศสจอห์นนี่ฮาลลีเดย์ท่านนี้ถูกขนานนามว่าเป็นเอลวิสเพรสลีย์ในเวอร์ชันฝรั่งเศสเลยทีเดียวในฝรั่งเศสและประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นนักร้องที่ฮิตแล้วก็โด่งดังมากๆนะครับแต่ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักท่านเท่าไหร่ชีวิตในวงการเพลงของท่านนั้นอยู่ถึง57ปีเลยทีเดียวแล้วก็มีการออกอัลบั้มมาถึง79อัลบั้มมียอดขายแผ่นเสียงมากกว่า110ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกในโลกหรือประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสก็จัดว่าท่านเป็นศิลปินที่ขายดีที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวมีอัลบั้มที่ได้รับรางวัลระดับเพชรนะครับ5อัลบั้มแล้วก็40อัลบั้มในระดับแผ่นเสียงทองคำ22อัลบั้มในระดับแผ่นเสียงทองคำขาวบันทึกเพลงเอาไว้ประมาณ 1,154 เพลงในจำนวนนั้น540เพลงก็ดูเอ็ดกับศิลปินต่างๆอีก187คนตลอดชีวิตการแสดงของท่านนะครับได้ออกทัวร์ถึง187ครั้งแสดงไปทั้งหมด 3,257 รอบรอบการแสดงของท่านที่ประทับตรึงตาในจิตใจของผู้คนก็คือที่ Parc des Princes ในปี2536อีกครั้งหนึ่งก็ที่ Stade de France Stadium ในปี2541ปีที่ฝรั่งเศสชนะฟุตบอลโลกในปีนั้นนะครับและอีกครั้งที่ประทับใจที่สุดก็คือที่หอไอเฟลทาวเวอร์ในปี2543ยอดจำหน่ายตั๋วเข้าชมการแสดงของท่านทำลายสถิติที่ยังไม่มีศิลปินฝรั่งเศสคนไหนทำได้การแสดงที่หอไอเฟลวันนั้นนะครับนอกจากจะขายตั๋วหมดถล่มทลายแล้วก็ยังมีผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดทางทีวีอีกมากกว่า10ล้านคนวันนี้เราจะฟังเพลงที่โด่งดังของท่านเพลงนี้ชื่อ Retain La Nuit เป็นเพลงรักคลาสสิกภาษาฝรั่งเศสงานชิ้นเอกเลยทีเดียวที่เปลี่ยนภาพลักษณ์หรือว่าเสริมภาพลักษณ์ของท่านจากนักร้องในแนวร็อกแอนด์โรลที่ดุเดือดมาเป็นนักร้องในแนวร็อกแอนด์โรลสายโรแมนติกที่สะกดหัวใจคนฟังไปทั่วโลกเพลงนี้มีความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า Hold Back the Night หรือแปลเป็นไทยอีกทีหนึ่งก็คือเหนี่ยวรั้งค่ำคืนนี้ไว้บอกเรื่องราวของชายหนุ่มผู้กำลังตกอยู่ในห้วงของความรักอันลึกซึ้งเขาอ้อนวอนต่อค่ำคืนอ้อนวอนต่อเวลาและโชคชะตาให้ช่วยหยุดหมุนหยุดขยื่นเพื่อขยายช่วงเวลาแห่งความสุขความหอมหวานและความใกล้ชิดระหว่างเขากับคนรักให้อยู่ต่อนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะเกรงว่าเมื่อรุ่งอรุณมาถึงความฝันและความสุขนี้ก็จะมาลายหายไปหยุดเวลานี้ไว้เพื่อเธออะไรประมาณนั้นคนแต่งคำร้องและทำนองเพลงนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลนะครับเป็นศิลปินดังของฝรั่งเศสอีกเช่นกันนั่นก็คือชาร์ลส์อัสเนวูคนที่แต่งเพลงดังระดับโลกอย่างชีนั่นเองจอห์นนี่ฮาลลีเดย์ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นเอลวิสเพรสลีย์แห่งฝรั่งเศสในวันที่ท่านเสียชีวิตรัฐบาลฝรั่งเศสได้จัดพิธีไว้อาลัยของท่านอย่างยิ่งใหญ่และมีผู้คนมาร่วมพิธีศพมากกว่า1ล้านคนและยังมีคนที่มาไม่ได้แต่ว่าดูการถ่ายทอดทางทีวีอีกมากกว่า15ล้านคนเลยทีเดียวท่านเสียชีวิตไปเมื่อ9ปีที่แล้วเมื่อ5ธันวาคม2560สิริรวมอายุได้74ปี พลงที่2เป็นของศิลปินในตำนานอีกท่านหนึ่งนะครับเพอร์รี่โคโมคนไทยจะรู้จักท่านดีกับเพลง And I Love You So For The Good Time และอื่นๆ อีกมากมายเป็นนักร้องที่เขานิยามว่าเป็นครูเนอร์ก็คือฟังสบายฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นมีความสุขกับเสียงทุ้มนุ่มนวลของท่านวันนี้เราจะฟังเพลงฮิตของท่านที่เป็นเพลงป๊อปคลาสสิกจังหวะน่ารักสไตล์สปาเกตตี้เวสเทิร์นอิตาเลียนของปี2005ถ่ายทอดความสดใสความหลงไหลและความอารมณ์ดีตามสไตล์ดนตรีลาตินเมดิเตอร์เรเนียนบทเพลงเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่กำลังตกหลุมรักหญิงสาวชาวอิตาเลียนเสน่ห์แรงนามว่าแคทเธอรีนาเขาเพ้อฝันและพยายามที่จะออดอ้อนพยายามตามจีบตามชมสรรเสริญเยินยอความน่ารักความงามของสาวเจ้าโดยบอกว่าทุกครั้งที่เธอเดินผ่านหรือส่งยิ้มให้เนี่ยหัวใจของเขาก็ตื่นเต้นจนหยุดไม่อยู่แทบจะหลุดออกมาจากอกเลยทีเดียวเป็นเพลงที่ใช้เกี้ยวจีบสาวได้อย่างเปิดเผยแล้วก็น่ารักสนุกสนานเต็มไปด้วยความหลงไหลแบบชายหนุ่มยุค60นะครับมีคำที่น่าสนใจนะครับเป็นอีเดียมอย่างคำว่า steal a kiss แอบขโมยจูบหรือแบบจูบแบบรถไฟอย่างเวลาที่เราเห็นเด็กๆตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็หอมแก้มเขาฟอดหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้ตั้งตัวนั่นแหละครับเป็น steal a kissเพลงที่3ก็เป็นของศิลปินในตำนานอีกท่านหนึ่งนะครับแซมคุปเพลงของท่านที่โด่งดังมากๆก็คือ Only 16แต่วันนี้จะให้ฟัง Twisting the Night Away เพลงสนุกๆ น่ารักของแซมคุปนะครับปิดท้ายกันด้วยศิลปินในตำนานอีกท่านหนึ่งที่ยังเป็น Living Legend ตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่พอลแองกากับเพลง Iso Biso

Kiss ออกเป็นแนวลาตินอเมริกันฟังแล้วอยากจะลุกขึ้นมาขยับลุกขึ้นมาเต้นก็เชิญเลยนะครับ4เพลงในช่วงนี้จากศิลปินที่หลากหลายท่านแรก Johnny Hallyday จากฝรั่งเศสกับเพลง Vitienne La Nuit ท่านที่2 Perry Como จากนิวยอร์กกับเพลง Katrina ท่านที่3 Sam Cooke กับเพลง Twisting the Night Away และปิดท้ายกันที่ศิลปินจากแคนาดา Paul Anka Isobiso That Kiss

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
0: Music.
2: กลับเรียนให้คุณผู้ฟังทราบอีกครั้งนะครับว่า beautiful music จะอยู่ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณจนถึงวันที่30 กันยายนนี้เท่านั้นนะครับทางสถานีวิทยุ

ส่วนทางเว็บไซต์ก็ยังคงอยู่ที่ suchadradio.com พร้อมเมื่อไหร่แล้วเราคงจะได้มีโอกาสกลับมาเจอกันอีกนะครับอีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังกันในช่วงนี้ให้ฟังผลงานของ Herb Alpert เพลง The Lonely Bull El Solo Toro Herb Alpert นี่จัดว่าเป็นสุดยอดศิลปินจริงๆนะครับท่านเป็นทั้งนักกีฬาตอนเด็กๆนี้เป็นนักยิมนาสติกก่อนจะถึงวันแข่งขันยิมนาสติกยังไงก็ไม่รู้ไปสนใจทรัมเป็ตเขาให้ก็เลยหันไปเล่นทรัมเป็ตเป็นทั้งนักดนตรีนักแต่งเพลงเป็นเรคคอร์ดโปรดิวเซอร์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานเป็นคอนดักเตอร์เป็นจิตรกรนักวาดภาพแล้วก็เป็นนักปั้นรวมทั้งเป็นเธียเตอร์โปรดิวเซอร์ก็คือผู้จัดละครเวทีด้วยนะครับนอกจากนั้นยังเล่นทรัมเป็ตเก่งเล่นเปียโนเก่งร้องเพลงก็ได้เพลงของท่านที่ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของทุกคนก็คือเพลง These Skies in Love with You แต่วันนี้เราจะได้ฟังเพลง The Lonely Bull El Solo Toro เป็นการบรรเลงเป่าทรัมเป็ตของ Herb Alpert นะครับเพลงที่สองเป็นของ Connie Francis Don't Break the Heart That Loves You และปิดท้ายกันที่ Cathy Lester กับเพลง Love Letters

0: Beautiful music, beautiful songs for you.
1: ร่ำลากันไปในวันนี้ด้วยผลงานของ Elvis Presley กับเพลง King of the Whole Wide World ตามด้วย Ray Charles กับเพลง You Don't Know Me เพลงที่3เป็นของ Freddie Cannon กับเพลง Palisades Park ตามด้วย Bobby Darin กับเพลง Things และปิดท้ายกันที่ Paul Anka อีกครั้งหนึ่งกับเพลง A Steel Guitarand a glass of wine ผมต้นสุชาติชวังกูลทีมงานของ Beautiful Music และเจ้าหน้าที่เทคนิคของสุชาติ radio.com และ FM 94.5 MHz ขอกราบขอบพระคุณทุกการรับฟังและการช่วยกันบอกต่อๆกันไปเชิญชวนให้ทุกท่านมาฟังรายการของเราด้วยกันทุกวันที่นี่ตรงนี้นะครับขอให้คุณผู้ฟัง Beautiful Music ทุกท่านมีความสุขมากๆเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพใครเขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้กับ Beautiful Musicขอให้โชคดีทุกลอตเตอรี่ทุกงวดพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เราจะมาอ่านจดหมายของคุณผู้ฟังที่เขียนมาเป็นกำลังใจกันนะครับในวันพฤหัสบดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสารสด
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่ากลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณหนึ่งเสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
1: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
2: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
1: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
1: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
2: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
1: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
2: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ้ว
1: น
0: งง
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนรับผิดความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่จุดประกายไฟในตัวคุณ
2: พูดตรงๆเลยนะ
1: เครื่องมือเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี้
2: นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
1: คุณดื่มวันละ2แก้วอาฉลาดก่อนดื่มทุกครั้ง
2: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
3: คุณกำลังฟัง FM

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้าแน่ๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชามันสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: ร้านกำนันมา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
2: ตานกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์ช่วงขนาดกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News ข้อข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะเราจะกันวันนี้9เดือน9เลยค่ะหลายคนก็รอคอยวันนี้เพราะว่า F ของในตะกร้ากดใส่เลยนะคะแล้ววันนี้ก็กดจ่ายวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเรียกว่าเปเดย์9เดือน9 10เดือน10 11เดือน11ไม่ต้องแปลกใจไปว่าทำไมของลดราคามีบ่อยมี12ครั้งต่อปีค่ะ1เดือน1 2เดือน2 3เดือน3เพราะฉะนั้นใครที่รอว่าเป็นวันพิเศษก็นะคะสำหรับการช้อปปิ้งอาจจะใช่แต่วันนี้ที่หลายคนติดตามคือเรื่องของจุดที่เราพบว่ามีน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงหลายคนเป็นกังวลเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยเรื่องของการตั้ง Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตแล้วก็พบว่ามีบางพื้นที่มีการสำรองน้ำมันเอาน้ำมันเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับแหล่งชุมชนจำนวนหลายลิตรเลยนะคะก็เป็นกังวลวันนี้รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทลงพื้นที่เองค่ะไปตรวจจุดที่พบว่ามีน้ำมันรั่วที่ถนนเชื้อเพลิงตรวจเสร็จก็สั่ง2บริษัทเจ้าของระบบท่อต้องรับผิดชอบแก้ไขแล้วก็เยียวยาแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ Data Center นะคะก่อนหน้านั้นเป็นความกังวลทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ต้องรีบลงพื้นที่เพื่อไปเคลียร์เรื่องนี้ส่วนเรื่องของต่างชาติที่เข้ามาทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีในประเทศไทยวันนี้อธิบดีปกครองบอกแล้วนะคะว่าการในประเทศเป็นแค่มาตรการหนึ่งเท่านั้นยังค่ะเรายังมีกฎหมายที่แรงกว่านี้ได้อีกถ้าเกิดเข้ามาอยู่บ้านเราแล้วไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพวัฒนธรรมประเพณีอันดีของบ้านเราไม่เคารพคนไทยเดี๋ยวเจอแน่ค่ะส่วนเรื่องของ2สถาบันทั้งอุเทนถวายและปทุมวันชื่อดังทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้อาจารย์เชนก็เดินหน้าหารือ4มาตรการที่จะยุติความขัดแย้งนะคะโดยบอกว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องเร่งแก้ไขคือไม่ได้กระทบแค่เรื่องความมั่นคงของประเทศแต่ว่ากระทบไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้วยส่วนที่นราธิวาสวันนี้เจ้าหน้าที่ปะทะกับผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวนะคะเบื้องต้นคนร้ายเสียชีวิต1รายนะคะแล้วก็ยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเราพักฟังโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: ซูฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S
7: วิ่งไ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
5: ้วันนี้มีการรายงานความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะเป็นตำรวจที่บุกยิงภรรยาเนี่ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเสียชีวิตที่โรงเรียนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะช่วงประมาณสายๆที่มีการรายงานแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยเจ้าที่ยังคงปิดล้อมเพื่อที่จะเจรจากับคนร้ายที่หลบหนีไปอยู่ในบ้านพักนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ11โมงเช้าของวันนี้ค่ะตำรวจสภ.บางละมุงรับแจ้งเหตุเป็นเหตุยิงกันอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะมีผู้เสียชีวิต1รายหลังรับแจ้งก็ระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมพื้นที่เพราะว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนอนุบาลด้วยนะคะแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ร่วมติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนหลายคนเด็กๆอยู่ในอาการตกใจเจ้าที่ก็เลยนำเด็กๆประมาณ44คนไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็คือกันเด็กเอาไว้แล้วก็ประสานโทรแจ้งผู้ปกครองให้เดินทางมารับกลับนะคะส่วนที่บริเวณชั้น1อยู่ภายในโรงอาหารของโรงเรียนก็พบร่างผู้เสียชีวิต1รายทราบชื่อว่านางไพลินอายุ48ปีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้รับทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถยนต์หลบหนีออกจากโรงเรียนไปซึ่งผู้ที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุเห็นชายคนหนึ่งขับรถมาจอดก่อนที่จะเดินเข้าไปหาผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการพูดคุยกันจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะเดินกลับขึ้นไปที่รถแล้วก็ขับไปสำหรับผู้ก่อเหตุนั้นเจ้าที่ตรวจสอบข้อมูลค่ะพบว่าเป็นสามีของผู้ตายเป็นสามีของนางไพลินนะคะแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจทราบชื่อต่อมาชื่อร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หลังเกิดเหตุก็มีรายงานว่าขับรถหลบหนีไปที่บ้านพักเจ้าที่ก็ตามไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวถ้านับถึงตอนนี้ก็7ชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะคะทางคุณเจษฎาไทยเสกค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เลยนะคะหารือกับทางบุคลากรทางการแพทย์ถึงแนวทางการดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆแล้วก็ครูรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบการให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางด้านจิตใจพร้อมกับระบุว่าเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนถึงความสำคัญของการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอาวุธปืนควบคู่กับการดูแลด้านสุขภาพจิตนะคะซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยนั้นให้ความสำคัญจะเป็นต้องบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นเลยค่ะแล้วก็ลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ำขยับลงใต้ไปที่นราธิวาสค่ะมีการปะทะกันของเจ้าหน้าที่กับผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาโตเวที่อำเภอเจาะไอร้องนะคะเบื้องต้นคนร้ายเสียชีวิต1รายส่วนเจ้าหน้าที่นั้นปลอดภัยดีทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาโตเวอยู่ในพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสนะคะโดยระหว่างการปฏิบัติกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้เกิดการยิงตอบโต้กันจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นเสียชีวิต1รายในส่วนของเจ้าที่ทุกนายนั้นปลอดภัยตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันผลการปฏิบัติหรือพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนเนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบค่ะเข้าถึงได้ยากส่งผลให้เจ้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้อย่างละเอียดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังคงปฏิบัติภารกิจเพื่อควบคุมพื้นที่และตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปโดยช่วงเย็นตอนที่อัปเดตสถานการณ์อีกรอบภารกิจนั้นยังไม่ยุติค่ะแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หากสามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่และยืนยันผลปฏิบัติการได้แล้วก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าต่อไป ดยเจ้าที่ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุด้วยและให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เองนะคะแล้วก็ย้ำว่าภาพมันจะมีภาพที่ถูกส่งต่อๆๆกันในโลกออนไลน์เป็นภาพในพื้นที่เท่านั้นเป็นเฟคนิวส์นะคะไม่ต้องส่งต่อเป็นเฟคนิวส์นะคะเจ้าที่ย้ำแล้วขยับไปที่เรื่องอริของ2สถาบันข่าวนี้นี่ต้องบอกว่าเนื้อหาเยอะละเอียดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราพยายามแก้กันมาใช้คำว่าหลายสิบปีแต่ก็ยังไม่สำเร็จล่าสุดแต่คนอาจจะเห็นภาพนะคะไปก่อเหตุแทงกันบนรถไฟฟ้าที่สถานีสยามคนวิจารณ์กันเยอะมากเลยค่ะบอกโหหนักมากนะอันตรายมากแล้วก็สยามอะค่ะแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่แค่คนทำงานไม่ใช่แค่คนไทยก็นักท่องเที่ยวก็เยอะขายหน้าก็ตีกันกลางเมืองตีกันบนรถไฟฟ้าเลยนะคะวันนี้รองนายกยศชนันก็สั่งลุยเลยค่ะออกมา4มาตรการเพื่อที่จะยุติข้อพิพาทระหว่างอุเทรนถวายกับปทุมวันตอนนี้มีการสั่งงดเข้าใช้พื้นที่อย่างน้อย3เดือนนะคะแล้วก็เร่งแผนย้ายกับจัดพื้นที่เรียนใหม่จุฬาเองก็เตรียมจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่เดิมไปสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและการศึกษาโดยบอกว่าคุณภาพการศึกษาต้องไม่สะดุดซึ่งวันนี้เองที่ห้องประชุมชั้น4อาคารพระจอมเกล้าสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษานายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและมนตรีอวนะคะก็เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายมีปลัดอวพร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง2สถาบันอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรวมถึงอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมหารือด้วยนะคะต้องการจะสานต่อแล้วก็เร่งรัดแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันให้เป็นรูปธรรมใช้เวลาในการประชุมเนี่ยพูดคุยประมาณ45นาทีไม่ถึง1ชั่วโมงทางรองนายกยศชนันท์ก็ออกมาเปิดเผยผลการหารือบอกว่าต้องการทำให้สิ่งที่ได้ตกลงกันไว้เนี่ยสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณาประเด็นด้านกฎหมายความมั่นคงและความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ปทุมวันและสยามสแควร์ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือนถ้าเกิดปล่อยไว้แล้วก็ให้เกิดความรุนแรงแบบนี้อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ได้นะคะรวมถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวด้วยกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจึงกำหนด4มาตรการสำคัญนำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังนี้นะคะประเด็นแรกเลยงดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่พิพาทอย่างน้อย3เดือนค่ะมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะสั่งปุ๊บเริ่มวันนี้เลยค่ะซึ่งทางกระทรวงอวจะมีการออกคำสั่งอย่างเป็นทางการให้2สถาบันปฏิบัติตามเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนบุคลากรแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะโดยบอกว่าถ้าเกิดกระบวนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็คือ3เดือนอาจมีความจำเป็นขยายเวลานะคะในการห้ามเข้าพื้นที่พิพาทออกไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยขณะเดียวกันผู้บริหารของทั้ง2สถาบันต้องไปออกแบบและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทนค่ะเพื่อไม่ให้มาตรการนี้ไปกระทบกระเทือนต่อคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาด้วยซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่ส

0: ให้ทางปทุมวันเนี่ยนะคะจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ด้วยเนื่องจากปทุมวันไม่มีวิทยาเขตรองรับเหมือนกับอุเทนถวายจึงจะมีการนำโมเดลให้นักศึกษาเข้าไปเรียนร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ชั้นปี1มาปรับใช้และต้องเตรียมความพร้อมสำหรับแผนระยะยาวหากอนาคตยังคงมีประเด็นความขัดแย้งเกิดขึ้นอีกอาจมีความจำเป็นต้องพิจารณาย้ายออกนอกพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะจะได้ไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาส่วนสุดท้ายคือประเด็นที่4ประเด็นที่4เนี่ยคือการพัฒนาพื้นที่เดิมให้เป็นพื้นที่ด้านการศึกษาและนวัตกรรมค่ะคือพื้นที่ปัจจุบันที่ทางอุเทนถวายใช้งานอยู่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเขาก็ยืนยันอย่างชัดเจนเพื่อความโปร่งใสว่าจะไม่มีการนำพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือว่าเชิงการค้าอย่างแน่นอนเป้าหมายของเขาที่จะรักษาแนวคิดการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและนวัตกรรมเปิดโอกาสให้สังคมและประชาชนคนไทยทุกคนเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันทางกระทรวงอวจะร่วมกับจุฬาในการตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ขึ้นมาซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษารองนายกทิ้งท้ายนะคะว่ากระทรวงอวก็จะดูแลทั้ง2สถาบันอย่างเต็มที่ไม่ว่าการจัดการเรียนการสอนจะย้ายไปอยู่พื้นที่ใดทางกระทรวงก็จะสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรแล้วก็คุณภาพด้านการศึกษาของ2สถาบันให้ดียิ่งขึ้นทำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป้าหมายคือทำให้ทุกฝ่ายเดินหน้าต่อไปได้พร้อมกันทั้งเรื่องของความปลอดภัยการยุติข้อพิพาทการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพอท้ายที่สุดเป้าหมายเดียวเลยค่ะคือการทำให้การศึกษาไทยมีคุณภาพทำให้พื้นที่แห่งนี้กลับมาเป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทุกคนสำหรับการดูแลด้านความมั่นคงในการเปลี่ยนผ่านนี้นะคะทางบชน.เขาจะเข้ามาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้อย่างเข้มข้นก็ละเอียดยิบเลยสำหรับขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นมีแผนการเปลี่ยนผ่านมีไทม์ไลน์มีเดทไลน์อย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวต้องติดตามกันว่าหลังจากนี้จะทำได้ตามกรอบที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นปัญหาที่จัดการกันมานานแล้วจริงๆแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนด้วยเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของน้ำมันที่รั่วไหลอยู่ในท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
1: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: มาที่เรื่องของน้ำมันนะคะที่รั่วไหลอยู่ในท่อระบายน้ำค่ะที่ถนนเชื้อเพลิงย่านพระราม3นะคะต้องบอกว่าปัญหานี้เราแก้กันมา2วัน2คืนแล้วเช้าวันนี้ผู้ว่าชาชาติลงพื้นที่เองอัปเดตเรื่องของคราบน้ำมันก็ย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักเพราะว่า2วัน2คืนที่ผ่านมาเฝ้าแบบ24ชั่วโมงนะคะแล้วก็บอกว่า

0: อย่าจุดไฟใกล้กับพื้นที่ด้วยเพื่อความปลอดภัยวันนี้เองก็มีการลงมาที่ของรัฐมนตรีพลังงานลงไปกับคณะตรวจพบต้นทางแล้วนะคะก็เร่งให้ทั้ง2บริษัทที่เป็นต้นต่อเนี่ยต้องรับผิดชอบอัปเดตจากทางผู้ว่าก่อนที่เปิดเผยความคืบหน้ากรณีตรวจพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตรงถนนเชื้อเพลิงรอยต่อของเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าที่ก็สูบของเหลวสูบขึ้นมามีทั้งน้ำกับน้ำมันเนี่ยปะปนกันออกมาสูบมาตรวจสอบประมาณ 22,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าใน 22,000 ลิตรเนี่ยจะมีน้ำมันเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 20% ก็คือราว 4,000 ลิตรผู้ว่าบอกด้วยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมุติฐานว่าอาจจะมีการรั่วซึมไหมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็เลยมีการประสานขออนุญาตเปิดหน้าดินเลยค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบแนวท่อนะคะทีนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นจำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าที่ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางกับปลายทางเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเนี่ยกระจายไปยังพื้นที่อื่นแล้วก็เดินหน้าเลยค่ะสูบของเหลวสูบออกสูบออกอย่างเดียวของเหลวที่สูบออกมาเนี่ยเขาจะส่งไปให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการแยกค่ะแล้วก็กำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องซึ่งได้ทางบางจากกับเชลก็รู้กันดีนะคะสองบริษัทนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกับน้ำมันอยู่แล้วเข้ามาช่วยดำเนินการให้แต่ส่วนเรื่องความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานติดตามสถานการณ์แบบ24ชั่วโมงตรวจวัดกันอย่างเข้มข้นตรวจวัดทั้งไอน้ำมันตรวจค่าที่เขาเรียกว่า LEL ซึ่งใช้ประเมินว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อการติดไฟหรือเปล่าแล้วเขาทำแบบนี้ต่อเนื่องเลยนะคะปัจจุบันอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วก็ปลอดภัยแต่ว่ายังคงต้องขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ก่อนนะคะหรือแม้แต่การทำอะไรที่ก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่เนี่ยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็แจ้งว่าไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนขณะที่ดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษมีการเปิดเผยในส่วนของการควบคุมมลพิษนะคะก็มีการเก็บเขาเรียกว่าน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์ตรวจสอบออยล์ฟิงเกอร์ปรินท์หรือว่าลายนิ้วมือน้ำมันตรวจสอบแบบนี้จะสามารถบ่งชี้ลักษณะน้ำมันได้นะคะก็ทราบผลภายใน2สัปดาห์แล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำไปด้วยคาดว่าไม่มีการปนเปื้อนแต่ว่าก็จะเอามาตรวจวิเคราะห์ต่อไปส่วนเรื่องของการดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดก็จะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งยังคงต้องรอติดตามนะคะเพราะตอนนี้เราเจอแต่ปลายทางแต่เราอยากจะรู้ว่าต้นทางเนี่ยมันมาจากไหนปรากฏว่าช่วงเย็นแป๊บเดียวเองค่ะมีความคืบหน้าว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วแล้วค่ะซึ่งทางรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเจ้าที่เนี่ยขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วสั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดเข้ามารับผิดชอบคุณเอกนัทก็สั่งการให้ทั้ง2บริษัทนอกจากดำเนินการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแน่นอนค่ะต้องจ่ายค่าชดเชยและก็ค่าเยียวยาความเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็มีการไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติมทีนี้การตรวจจุดพบรั่วในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3นะคะเพราะเราเจอแต่ปลายทางค่ะเรายังไม่รู้ว่ามันรั่วมาจากไหนพอวันนี้เจอจุดต้นทางจุดที่รั่วเนี่ยถึงบอกว่านี่เป็นขั้นตอนสำคัญมากแล้วทางกระทรวงพลังงานเขาจะติดตามเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ประกอบการทั้ง2บริษัทนี้นะคะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยขยับกันมาที่ประเด็นของคนต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่น่ารักนะคะสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยให้กับคนไทยแล้วก็ยังมีเรื่องของชาวต่างชาติที่มาใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะสะสมอยู่หลายกรณีเลยช่วงนี้คนไทยก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงล่าสุดก็คือเรื่องสุสานชาวยิวทางอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งท้องถิ่นเร่งตามหาเจ้าของแล้วนะคะที่สุสานชาวยิวของฉะเชิงเทรานะคะใบอนุญาตหนังสือแจ้งแล้วไปถึงแล้วแต่ว่าไม่พบตัวส่งเอกสารไปได้แต่ยังไม่พบตัวว่าใครที่เป็นเจ้าของนะคะมาแสดงตัวก็ยังไม่พบแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้จะไม่อุทธรณ์โดยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในพื้นที่เพราะตรวจสอบเช็คไปใบอนุญาตเนี่ยไม่มีนะคะย้ำว่าการที่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ในไทยต้องปฏิบัติตามกฎหมายของไทยด้วยแล้วก็บอกว่าการในประเทศนั้นเป็นแค่มาตรการหนึ่ง ตอนยังมีที่แรงกว่านี้อีกมากนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองค่ะคุณนฤชาโกษาศิวิไลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายกมีคำสั่งในประเทศชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยก็บอกว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการในประเทศปี2569ซึ่งก็พยายามทำความเข้าใจกับคนที่เข้ามาในประเทศไทยว่าเรายินดีต้อนรับแต่เมื่อเข้ามาแล้วต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยค่ะใครที่มีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนทั้งสังคมหรือแม้แต่กระทบกับความเป็นอยู่หรือแม้แต่ความสงบสุขของประชาชนต้องดำเนินการตามกฎหมายส่วนกรณีที่ชาวอิสราเอลที่เข้ามามากถือเป็นปรากฏการณ์ที่น่าห่วงไหมคุณนรชาบอกว่าต่างชาติถ้าเข้ามาอยู่แล้วสงบสุขมีเยอะแยะต้องดูเป็นรายๆไปต้องดูในภาพรวมเพียงแต่ในช่วงที่เขาทำกิจกรรมต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้มีรูปแบบการแสดงออกอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมจะทำให้เกิดปัญหาได้หากกิจกรรมถ้าอยากจะทำแล้วแจ้งเจ้าที่แล้วว่าเป็นงานอะไรจะทำอะไรจะทำกิจกรรมแบบไหนอย่างนั้นทำได้แต่ที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่ามีข่าวต่างๆออกมามากมายพอเขาจะจัดกิจกรรมอะไรประชาชนก็ได้ตื่นตัวหรือเปล่าตนมาว่าการจัดกิจกรรมของเขาเป็นเรื่องปกตินะและไม่ใช่เพิ่งเข้ามาบางคนเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาตั้งรกรากอยู่นานแล้วแต่สำหรับเรื่องของการสอดส่องดูแลในพื้นที่ค่ะมีการสอดส่องทุกพื้นที่ของประเทศไทยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสื่อก็ถามย้ำนะคะบอกว่ามาตรการในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดแล้วใช่หรือไม่ปรากฏว่าคุณนฤชาอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยบอกว่าโอ้โหกฎหมายที่รุนแรงกว่านี้มีอีกมากค่ะในประเทศเนี่ยเป็นเพียงมาตรการหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้สังคมสงบสุขนอกจากนี้ยังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีสุสานชาวยิวที่ฉะเชิงเซานะคะหลังจากผู้ว่าฉะเชิงเซาเนี่ยสั่งให้เจ้าที่ท้องถิ่นนำหนังสือไปแจ้งหนังสือไปถึงค่ะแต่ว่าไปแล้วไม่พบเจ้าของพื้นที่โดยบอกว่าก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนย้อนกลับไปยังผู้ที่มีอำนาจในการอนุญาตในเบื้องต้นส่วนที่ไม่พบเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของพื้นที่เจ้าที่ก็ต้องพยายามติดต่อให้พบเพราะว่าเจ้าของพื้นที่ต้องมีตัวตนอยู่แล้วเจ้าที่มีวิธีการแจ้งเอกสารตามขั้นตอนแม้เจ้าของจะไม่ออกมายอมรับเอกสารก็ตามเช่นเดียวกับการแจ้งหมายต่างๆซึ่งขณะนี้สุสานดังกล่าวอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์ทางศาลนะคะหลังจากที่กรมการปกครองไม่รับอุทธรณ์ขอใช้พื้นที่ต่อเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมกับระบุว่าหากพบการดำเนินการใดๆที่ไม่ถูกต้องจากที่ผ่านมาก็ต้องเข้าไปแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหากตรวจสอบพบเจ้าที่ให้ความช่วยเหลือหรือเรียกรับผลประโยชน์จากกรณีนี้ยืนยันนะคะคุณนฤชาธิบดีกรมการปกครองบอกว่ายืนยันผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์และจะต้องดำเนินการกับเจ้าที่อย่างเต็มที่ด้วยนี่คือเรื่องของสุสานชาวยิวนะคะที่ฉะเชิงเซาที่มีการเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเหมือนกันภูเก็ตเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองมีการขอให้ผู้จัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองทบทวนถึงเรื่องความเหมาะสมก็มีการไปหารือมาแล้วทางจังหวัดก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้วางแผนจัดการต่อแต่ดูแล้วน่าจะจบได้ยากเหมือนกันยากเหมือนกันจริงๆค่ะต้องใช้คำนี้เล่าย้อนนิดนึงว่าเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันสินพร้อมด้วยนายรอมดอนฮายาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานการประชุมเรื่องของการหารือกับการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวเขากำหนดจัดที่ป่าตองที่ภูเก็ตช่วงวันที่11กันยายนนี้นะคะหลังจากที่จังหวัดได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตคือเขาคัดค้านการจัดกิจกรรมนี้ภูเก็ตก็เลยเสนอข้อห่วงกังวลต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของประชาชนกับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวมันจะกระทบกับชุมชนไหมตลอดจนเรื่องภาพลักษณ์บ้างความเชื่อมั่นด้านการจัดการท่องเที่ยวแล้วกิจกรรมที่จัดเนี่ยก็มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากรวมถึงกิจกรรมรวมกลุ่มและการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเลยจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านทางจังหวัดมีความเป็นห่วงว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่มีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่3ที่เข้ามาสร้างสถานการณ์แล้วผลกระทบเนี่ยมันจะขยายวงกว้างขณะเดียวกันสถานการณ์ในปัจจุบันมีบริบทที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของกระแสข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นบนสื่อออนไลน์ทีนี้เรื่องของมาตรการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจัดกำลังเป็นการดำเนินการตามสถานการณ์เป็นมาตรการปกติในการรักษาความปลอดภัยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะคะพลังหารือทางจังหวัดภูเก็ตก็ขอให้ผู้จัดนำข้อห่วงกังวลและประเด็นต่างๆกลับไปหารือร่วมกันภายในคณะผู้จัดเพื่อพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็แจ้งแนวทางการดำเนินการให้จังหวัดทราบภายใน9กันยายนเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมมาตรการที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งล่าสุดการประชุมในวันนี้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนแล้วว่าทางชาบัดป่าตองเขายืนยันจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิว11กันยายนนี้เหมือนเดิมค่ะเขาไม่ยกเลิกเขาไม่เลื่อนเขายืนยันว่าจัดนะคะเหตุผลเขาบอกว่าถ้าเกิดยกเลิกการจัดงานดังกล่าวจะเกิดความเสียหายทั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวชาบัดป่าตองเองเพราะงานดังกล่าวมีการจัดกันทุกปีจัดกันทั่วโลกรวมทั้งชาบัดก็มีการขายตั๋วแล้วค่ะเขาขายตั๋วสำหรับชาวยูที่จะเข้ามาร่วมงานไปหมดแล้วและได้มีการดำเนินการเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆไว้หมดแล้วเช่นเดียวกันก็คงต้องติดตามนะคะว่าท่าทีหลังจากนี้ของผู้คนกลุ่มที่คัดค้านรวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างของสังคมออนไลน์ด้วยนะคะก็เขาตอบกลับมาแบบนี้ว่ายืนยันจัดแน่นอนส่วนวันนี้ที่สภามีการประชุมร่างเป็นการพิจารณาร่างพรบ.งบปี70มาตราเดียวตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะคะเจาะลึกเลยในส่วนของงบมหาดไทยคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะต้องประชุมต่อสสพรรคประชาชนก็อภิปรายอย่างต่อเนื่องบอกว่างบซ่อมเครื่องจักรเก่าปอพอไม่เกิดประโยชน์งบซื้อซอฟต์แวร์ดิจิตอลก็ขัดกับรัฐธรรมนูญขัดกับพรบ PDPA มีการติดติงเรื่องของงบประมาณที่มันซ้ำซ้อนใช้ไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อเกราะให้กับหน่วยงานในสังกัดด้วยนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่กองทัพเรือประกาศเลื่อนการจองที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคออกไปก่อนนะคะโดยจะไม่กระทบกับผู้ที่ได้จองล่วงหน้าเอาไว้แล้วสิทธิ์ของท่านยังอยู่เดี๋ยวจะแจ้งวันที่เปิดให้จองที่นั่งใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนาท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์การทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนาท่านนายเอมอมาลีระมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานมีความยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรแจกแรงนารัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นนำมาซึ่งประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทย ในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉูยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดการแสดงแบบเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายและผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในปี2523สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ที่น่าสนใจได้แก่งานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้ววายแจกันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานผู้กันระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องเช่นตลับกระเบื้องเชิงเทียนและชุดกาแฟงานผลิตภัณฑ์ผ้าเช่นเน็กไทผ้าพันคอลายเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้เช่นถาดไม้แจกันไม้สินค้าเบ็ดเตล็ดเช่นการ์ดอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คราแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28และเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้จนถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณ Living Hall ชั้น3ศูนย์การค้าสยามพารากอนซึ่งนอกจากจะได้อุดหนุนงานศิลปะหัตถกรรมคุณภาพสูงแล้วยังเป็นการสร้างกำลังใจและส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่เหล่าทหารทุกพลภาพและครอบครัวให้มีรายได้มั่นคงและยืนหยัดในสังคมได้อย่างภาคภูมิจากนั้นสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินโอเรนเทนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้สภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ช่วยพัฒนาการสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ได้รับคะแนนลำดับที่2จากปีที่ผ่านมาร่วมพิจารณาอีก1คนรวมทั้งสิ้น27คนจาก18ประเทศทั่วโลกสำหรับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดสร้างขึ้นโดยสภาการพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปีพุทธศักราช2543เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะได้รับโล่พระราชทานเหรียญรางวัลและเงินรางวัลจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวัง องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกโดยภาคเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนจากนั้นมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการปฏิบัติจริงควบคู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและโครงการพระราชดำริผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและตรังจนเกิดเป็น245นวัตกรรม84ผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมการันตีคุณภาพด้วยรางวัล Gold Award จากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมุ่งผลิตกำลังคนตอบโจทย์ตลาดแรงงานและการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะด้านการผลิตครูการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิตอลผ่านการบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการพร้อมใช้กลไกวิศวกรสังคมบ่มเพาะ Soft Skills เสริมอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมเพื่อเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนจากนั้นภาคบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมุ่งพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาขยายโอกาสการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงพร้อมเน้นการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติงานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมุ่งสร้างวิศวกรสังคมที่มีทักษะการคิดการสื่อสารการประสานงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป และเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชริตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโอกาสนี้องคมนตรีรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569จากผู้แทนกรมประมงซึ่งดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในการจัดตั้งฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นทุนการประกอบอาชีพแก่ชาวประมงโดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอาทิปลากระพงขาวและกุ้งขาวรวมเป็นเงินกว่า 1,600,000 บาทนอกจากนี้ยังผลิตลูกกุ้งแชร์บ๊วยปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจำนวน1ล้านตัวและต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานกว่า 19,000 รายพร้อมกันนี้ได้ติดตามโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายสู่ผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายอัตลักษณ์ฟาร์มทะเลตัวอย่างโดยนำสาหร่ายคีโตมอฟาที่เหลือใช้ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นเส้นได้และสิ่งทอร่วมกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อยกระดับเป็นศูนย์สาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมงในระยะต่อไปองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่
1: วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหลวงณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โอกาสนี้ได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานโครงการหลวงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความวิทยาอุตสาหะจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆพร้อมทั้งหารือการเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงสู่ประชาชนรวมถึงการเตรียมงานกฐินพระราชทานประจำปี2569ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคม2569ณวัดสวนพริกเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างและปรับปรุงอุโบสถให้แล้วเสร็จ ในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมบูรณิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและคณะทำงานอาสาสมัครเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีเร่งรัดภารกิจสำคัญและวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไปตามกรอบแนวทางสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
0: รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปในการเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตดักสี่กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปในการเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและผู้แทนสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริเข้าร่วมงานกว่า100คนการสัมมนาดังกล่าวเน้นการจัดทำฐานข้อมูลประวัติของผู้ต้องขังแบบรายบุคคลเพื่อใช้ยืนยันศักยภาพกับสถานประกอบการต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลอย่างครอบคลุมตั้งแต่ช่วงก่อนคุมขังระหว่างอยู่ในเรือนจำที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะอาชีพและปรับทัศนคติไปจนถึงช่วงพ้นโทษกลับสู่สังคมซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการนำร่อง3ปีพ.ศ. 2569ถึง2571เพื่อมุ่งคืนคนดีสู่สังคมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยและบริษัทไปรษณีย์ไทยDistribution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนกวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาวและวัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์เมื่อสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท RX Bytech ประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยาและมูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา วลา 17:00 น.บริษัท T&J Lawtel จำกัดสถาบันเดลคาร์เนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 2/2562 สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดลาดปลาเค้าวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าวและวัดสาคอนยี่สุนประชาสันสวดปาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.บริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิส่งฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนและมโนราซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพร้อมกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่ 26/3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์และบริษัท T&J Lawtel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งส่วนนักเรียนและนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถานศึกษาสำนักงานกปร.ครบรอบ45ปีถ่ายทอดผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2570ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จัดกิจกรรมมินิทอล์ค45ปีสำนักงานกปร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปเพื่อสะท้อนถึงผลสำเร็จตลอด45ปีในการประสานงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ถ่ายทอดมุมมองในการทำงานสนองพระราชดำริตลอดระยะเวลา45ปีที่ผ่านมาสำนักงานก ปรทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่าน4มิติสำคัญได้แก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสโดยมีผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวม221แห่งทั่วประเทศโดยใช้กระบวนการวางแผนลงมือทำตรวจสอบปรับปรุงด้านการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชน RDPB Camp รวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนทั้งยังมีหลักสูตรอบรมร่วมกับภาคีเครือข่ายโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นนอกจากนั้นสำนักงานกปร.ยังได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดโดยสำนักงานกพ.ทั้งนี้ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐานอย.รวม182รายการสร้างยอดจำหน่ายในงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2,390,000 บาทสำหรับทิศทางในปีพ.ศ. 2570เป็นต้นไปได้กำหนดแนวทางสืบสานพระราชปณิธานผ่าน4ภารกิจหลักได้แก่การดำเนินโครงการครบรอบ100ปีวันพระบรมราชสมภพบูรณาการร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานกปร.ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2571ถึง2575ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14และการจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาระยะ5ปีเพื่อสร้างระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งและนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกาคุณไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เรา

สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้

081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30และศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างเป็นเหตุปะทะเชือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สบู่สมุน
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนภาพสถานที่และภาพบุคคลที่เผยแพร่อ้างว่าเป็นเหตุปะทะที่เทือกเขาตะเวไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้ขอประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
3: จากกรณีเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่เทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันพบการเผยแพร่ภาพสถานที่เกิดเหตุรวมถึงภาพบุคคลที่อ้างว่าเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบพบว่าภาพที่เผยแพร่ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและงดส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและการส่งต่อข้อมูลที่อาจสร้างความสับสนต่อสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันและขอให้ติดตามความคืบหน้าจากช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของหน่วยงานราชการเท่านั้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมประชุม GBC ครั้งที่30ยกระดับรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ทั้งยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งหลอกลวงออนไลน์พร้อมเร่งปักหลักเขตแดนสู่ชายแดนแห่งสันติขออภัยค่ะสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยลาวครั้งที่30ณนครหลวงวินจันทน์สปป.ลาวการประชุมมุ่งติดตามผลความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนพร้อมยกระดับการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่กระทบประชาชนของทั้งสองประเทศประเด็นสำคัญได้แก่การสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดการจัดระเบียบเรือและการเดินเรือในแม่น้ำโขงการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนรวมถึงการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการหลอกลวงออนไลน์โดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงอย่างใกล้ชิดทั้งสองฝ่ายยังเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับพื้นที่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าแขวงเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันรวมถึงรับทราบแนวทางของฝ่ายลาวที่ให้สองกองทัพเป็นแกนหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปักหลักเขตแดนในส่วนที่เหลือเพื่อมุ่งสู่ชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญและพลเอกคำเลียงอุทักไกสอนประธานร่วมฝ่ายลาวได้ร่วมลงนามรับรองบทบันทึกการประชุม GBC ครั้งที่30พร้อมเตรียมเดินหน้าการประชุม GBC ไทยลาวครั้งที่31ต่อไปณัฐชัยเหลี่ยมพลอยรายงาน
2: จากกรณีเหตุสะเทือนขวัญภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลบางละมุงจังหวัดชลบุรีตำรวจยิงครูเสียชีวิตล่าสุดเมื่อเวลา18นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้พยายามใช้วิธีเจรจากับผู้ก่อเหตุเป็นหลักโดยนำญาติสนิทรวมถึงบุคคลที่ผู้ก่อเหตุให้ความเกรงใจรวมถึงหลานเข้าไปช่วยพูดคุยเพื่อให้ยอมเปิดใจและยุติเหตุการณ์ซึ่งตำรวจพยายามจะให้ลูกชายซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเหมือนกันมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้ผู้เป็นพ่อออกมามอบตัวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมพื้นที่และเดินหน้าเจรจาต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวและยุติเหตุการณ์โดยเร็วที่สุด
5: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ร้านกำนันมานะ
7: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง7-11 สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
8: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
9: Beautiful Music
8: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ต่อ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
1: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้หนึ่งแสนตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะฉะนั้นพอเราไปได้ 90,000 เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
2: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
1: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกแล้วก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1ใน100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ็มีงบประมาณให้งาน2งานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
2: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
1: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆจะถามแต่ว่าขายกี่แสนและเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณหนึ่งที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพง
2: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
1: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์อ่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
2: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
1: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
2: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วย และวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

ด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
1: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
0: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
2: มีกระเป๋ามีในรถมีโต๊ะทำงานมี
3: อยู่ที่ไหนให้จำไว้ยังไงต้องเชอร์เอมเสน่ห์ไทยติดใจติดมือยาดมกลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นสะอาดสบายใจปลอดเชื้อราไม่มีน้ำหอมเจือปนเชอร์เอม25ปีคู่คนไทยเสน่ห์ไทยติดใจติดมือสั่งซื้อทาง Facebook เชอร์เอมบอกเลยจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: ดิน
1: เสียงจากผู้ทานอะโวโลนคอลลาเจนทานดีเห็นผลไว
2: ปวดแถวเอวเนี่ยนะแล้วก็ชาลงขาพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่ากระดูกเราเริ่มเสื่อมพออายุเรามากหมุนผิดท่านั่งผิดท่างอผิดท่าเนี่ยมันก็จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ไปกดเส้นประสาทลุกเดินลุกนั่งลำบากลุกก็โอยนั่งก็โอยต้องมีอะไรประคองเวลาลุกเวลานั่งตอนนี้ก็มาได้ที่เสริมกระดูกนะครับพอกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นอาการที่ปวดตรงบั้นเอวนี่แล้วชารู้สึกว่าดีขึ้นมากแหละทานมาเรื่อยๆตอนนี้เข้ากระปุกที่2แล้วครับ
1: อะโวโลนคอลลาเจนนำเข้าวัตถุดิบจากฝรั่งเศสแก้ปัญหาข้อติดปวดข้อด้วยอัลดีเนเจอร์ไทป์2จากคอลลาเจนดูดซึมง่ายเห็นผลไวสั่งเลยส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง02-857-5119 02-857-5119
3: พวกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกับอายนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านมันก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องผังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยๆไงมันแก้ที่ปลายเหตุมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เขาเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
4: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: การกีฬานั้นนอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้วยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมายนักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ตัดสินใจได้รวดเร็วมีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อและมีความหนักแน่นรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักให้อภัยผู้มีใจเป็นนักกีฬาจึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมและน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี2507ณกรีฑาสถานแห่งชาติกรมพละศึกษา27พฤศจิกายน2507สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเทิดเกล้าชาวไทยพบกันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั้งภาค AM และ FM รายการเทิดเกล้าชาวไทยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างคุณูปการแก่ประเทศไทยเรารวมถึงเรื่องราวที่เป็นเกร็ดน่ารู้และก็เรื่องราวประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในช่วงวันนี้เมื่อในอดีตมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับดิฉันมาณัฐมนต์ภักดนัทรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะคุณผู้ฟังคะพูดถึงผลงานที่เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาแล้วเนี่ยมีมากมายไปดูที่บ้านกุดนาขามกันค่ะก็มีมรดกแห่งภูมิปัญญาซึ่งเป็นความภูมิใจอันยั่งยืนของชาวบ้านกุดนาขามค่ะงานหัตถกรรมไทยอันหลากหลายด้วยรูปแบบและลวดลายอันงดงามถูกถักทอรังสรรค์และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความอดทนความเพียรพยายามและความรักในงานช่างอย่างเต็มเปี่ยมทุกชิ้นงานเปรียบเสมือนผลผลิตแห่งความรักและก็ความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินไทยเพื่อสร้างชีวิตสร้างครอบครัวนำรายได้มาสู่ชุมชนและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครถือเป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาและความสามารถของชาวบ้านอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นงานเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผาอันเลื่องลือเรื่องชื่อนะคะตลอดจนงานทอผ้าไหมที่ต้องอาศัยความประณีตในทุกเส้นใยซึ่งสมาชิกกลุ่มก็ได้รับการเรียกว่ามีค่าตอบแทนจากการสร้างสรรค์ศิลปะนี้นะคะชิ้นงานอย่างเป็นธรรมแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมทอผ้าไหมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจนได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพ.ศ. 2535ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นอกจากงานผ้าไหมและเครื่องปั้นดินเผาแล้วอีกหนึ่งผลงานอันน่าภาคภูมิใจของสมาชิกก็คืองานปักผ้าชุดโขนพระราชทานสนองพระราชเสวนีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์โขนไทยโดยสมาชิกกลุ่มงานปักผ้าก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปักลวดลายในส่วนต่างๆของชุดโขนอย่างวิจิตรบรรจงอาทิสนับเพลานวมคอรัดเอว ชายไหวชายแครงและอินทนู แม้จะเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะชั้นสูงแต่ด้วยต้นทุนความรู้ทางงานเรื่องงานของการช่างศิลป์พื้นฐานที่มีอยู่นั้นประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยทำให้สมาชิกทุกคนสามารถสร้างสรรค์ผลงานชั้นครูนี้ได้อย่างงดงามด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและมุ่งหวังให้ราษฎรไทยมีอาชีพและวิถีชีวิตที่มั่นคงงานหัตถกรรมเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนดอกผลแห่งพระเมตตาที่ผลิบานมอบทั้งความสุขความอยู่ดีกินดีและความภาคภูมิใจให้แก่ชาวบ้านกุฏนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะย้อนกลับไปเมื่อพ.ศ. 2503การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาสู่คำถามสำคัญว่าหากสตรีไทยจะเป็นตัวแทนของชาติควรมีเครื่องแต่งกายที่บอกเล่าความเป็นไทยอย่างไรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษาการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักและก็นำรูปแบบดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับวิธีการตัดเย็บสมัยใหม่จนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงความงดงามหากยังสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยและเหมาะสมกับการใช้งานในยุคสมัยนั้นตลอดระยะเวลากว่า60ปีชุดไทยได้พัฒนาจากฉลองพระองค์ที่ทรงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสู่เครื่องแต่งกายที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยของสตรีไทยและกลายเป็นภาพจำของความเป็นไทยที่ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกปัจจุบันค่ะเส้นทางของชุดไทยในฐานะตัวแทนของชาติกำลังก้าวต่อไปสู่การได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่16มีนาคม2567เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกโดยมีชื่อรายการภาษาอังกฤษว่าชาติไทย Knowledge Craftsmanship andPractice of the Thai National Custom ค่ะและก็อยู่ระหว่างการพิจารณาในรอบปี2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานและนำเสนอชุดไทยสู่บริบทร่วมสมัยและเวทีนานาชาติทรงพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตตลอดจนเผยแพร่เรื่องราวของชุดไทยให้เป็นที่เข้าใจในระดับนานาชาติการเดินทางของชุดไทยสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกหากได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับจึงไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการอนุรักษ์องค์ความรู้งานช่างฝีมือและการสืบทอดวัฒนธรรมเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเข้าใจและภาคภูมิใจในความเป็นไทยสืบไปค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ตรงกับวันที่10กันยายนวันนี้เมื่อในอดีต10กันยายนเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าเจ้านาย6แผ่นดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่10กันยายน2405และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่17ธันวาคม2498ทรงมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกเธอเจ้าพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาพระองค์ทรงเป็นพระพันปรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในพ.ศ. 2423ค่ะสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าทรงดำรงพระชนชีพยืนยาวถึง6แผ่นดินก็คือรัชกาลที่4จนถึงรัชกาลที่9และบางครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นดินก็มีการเฉลิมพระนามาภิไธยใหม่เช่นเมื่อครั้งพระองค์เจ้าอนันทมหิดลนะคะจะขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่8ในพระราชวงศ์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชชนนีบรมราชเทวีนะคะก็ส่งเปลี่ยนฐานะจากสมเด็จพระมาตุฉาเจ้าเป็นสมเด็จพระอัยกาเจ้าเคยทรงปรารภด้วยความเศร้าพระราชหฤทัยว่าดูใครๆก็ตายกันไปหมดได้มีชีวิตยืนอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรจะดีเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาจนจะจำชื่อตัวเองไม่ได้เมื่อเรียงพระนามของพระองค์แต่แรกประสูติแล้วเนี่ยก็จะพบว่าทรงมีการเฉลิมพระนามมาภิไธยถึง7ครั้งด้วยกันค่ะในรัชกาลที่4นะคะมีพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาพอมารัชกาลที่5ก็มีพระนามโดยลำดับว่าพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระราชเทวีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีในรัชกาลที่6ก็มีพระนามว่าสมเด็จพระมาตุฉาเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพอมารัชกาลที่7ก็มีพระนามว่าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสามาตุฉาเจ้าแล้วก็ในรัชกาลที่8ถึงรัชกาลที่9นะคะก็มีพระนามว่าสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยกาเจ้าค่ะก็ที่กล่าวมาข้างต้นนะคะเป็นพระนามที่เป็นทางราชการยังมีพระนามที่ไม่เป็นทางการอีก4พระนามด้วยกันค่ะก็ได้แก่พระองค์หญิงกลางสมเด็จพระตำหนักสมเด็จสวนหงแล้วก็สมเด็จวังสะปทุมด้วยค่ะตลอดเวลา93ปีในพระชนชีพส่งพบเห็นเหตุการณ์สำคัญใหญ่น้อยในบ้านเมืองมากมายได้ส่งเรียนรู้ด้วยพระสติปัญญาและกำลังพระทัยที่เข้มแข็งทำให้มีสายพระเนตรกว้างไกลจึงพระราชทานพระราชทรัพย์และก็ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาและก็สาธารณสุขเช่นทรงสนับสนุนกิจการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเรื่อยมาของโรงพยาบาลโรงสมัยก่อนเรียกว่าโรงศิริราชพยาบาลนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาค่ะด้านการศึกษาเนี่ยพระองค์ก็ได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อบำรุงโรงเรียนต่างๆทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคอาทิเช่นโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นค่ะส่วนพระราชกรณียกิจสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือการรับดอกไม้ธูปเทียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถถวายในวันราชาภิเษกสมรสที่ทรงจัดณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพ.ศ. 2493สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าถวายน้ำพระมหาสังแล้วก็ทรงเจิมทั้งสองพระองค์เมื่อทรงเจิมสมเด็จพระบรมราชินีนาถเรียบร้อยแล้วก็ตรัสว่าอ้าวหันออกไปยิ้มกับผู้คนที่เขามางานสิเขาอุตส่าห์มากันเต็มๆออกไปให้เขาเห็นหน่อยนี่ก็เป็นคำกล่าวของพระองค์ท่านนะคะในงานที่สำคัญมากๆเลยค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราช
สำหรับพระบรมมาราชินีนาถนั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ค่ะคุณกำลังฟังรายการเทิดเกล้าชาวไทยอยู่นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์กันค่ะเนื่องจากวันที่6พฤศจิกายน2569นะคะจะมีการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญภาพพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้ค่ะกองทัพเรือเขาก็ได้มีการกำหนดการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพักตรประจำปี2569ก็ขอเชิญประชาชนนะคะสามารถชมการซ้อมจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนี้ได้ค่ะโดยการซ้อมย่อยเนี่ยจะมีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่17 กันยายน 2569แล้วก็23 กันยายนแล้วก็มีวันที่8 ตุลาคม15 ตุลาคมซ้อมใหญ่นะคะก็จะยิ่งใหญ่เลยก็คือมีในวันที่21 ตุลาคมแล้วก็ครั้งที่2จะมี28 ตุลาคม 2569ค่ะก็จะเริ่มกันเคลื่อนขบวนเนี่ยตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกานะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่วัดอรุณราชวรารามสามารถที่จะชมได้นะคะบริเวณใต้สะพานพระราม8ค่ะแล้วก็ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะสำหรับใต้สะพานพระราม8นี้แล้วก็มีที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามแล้วก็วัดอรุณค่ะส่วนฝั่งพระนครนะคะก็ไปกันได้ที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างค่ะสำหรับวันจริงก็คือจะจัดขึ้นวันที่6พฤศจิกายน2569นั่นเองค่ะก็สามารถร่วมรับเสด็จแล้วก็รับชมการฝึกซ้อมได้นะคะตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณเลยค่ะก็จะมีการซ้อมอีกครั้งอย่างที่กล่าวไปก็คือวันที่17 กันยายนนี้ค่ะเริ่ม15 นาฬิกานะคะบ่าย 3ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกงานนึงค่ะอันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆเลยอยากให้ไปชมกันนะคะสำหรับการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาค่ะซึ่งก็ทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะก็เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็ในปีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะไปชมกันได้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการแสดงนาฏศิลป์ที่มากกว่านั้นเพราะว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมของไทยนะคะซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยได้วางรากฐานไว้อย่างดีเลยแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ส่งให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะรักษาศิลปะชั้นสูงของไทยให้งดงามไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเลยค่ะการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาเนี่ยนะคะน่าดูมากๆเลยค่ะมีรอบของการชมเนี่ยนะคะเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ก็มีบัตรราคา 2,000 บาท 1,800 บาท 1,000 บาท 800 บาทแล้วก็ 600 บาทรอบนักเรียนก็ 200 บาทค่ะเปิดจำหน่ายแล้วนะคะผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook โขนเพอร์ฟอร์แมนซ์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-262-3456ค่ะโอ้เป็นเรื่องที่น่าจับตาเพราะดำเนินเรื่องเนี่ยตามบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เลยนะคะเป็นตอนที่พระลักษมีอวตารมาเป็นนางสีดาแล้วก็ราชาพิเศษกับพระรามซึ่งเป็นพระนารายณ์อวตารมาเมื่อติดตามพระรามออกไปผนวดในป่าเนี่ยนะคะก็ถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับโขนตอนสีดาค่ะวันที่ทบทวนกันอีกทีนะคะก็จะมีการจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนจนถึงวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรับชมกันได้นะคะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการเทิดเกล้าชาวไทยดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการเทิดเกล้าชาวไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกและสถานีวิทยุในเครือข่ายของกองทัพบกทั่วประเทศทั้ง AM และ FM ค่ะวันนี้ดิฉันมาดาธมนต์ภัทรนาถต้องกล่าวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: วกยาไขมันยาความดันเนี่ยกินกระไรนะไม่ได้กินให้หายจากโรคนะยาไขมันอ่ะยาไขมันท่านกินกินไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เหมือนกดไว้อ่ะเราคิดว่ากินยาแล้วแม่งยิ่งไปใหญ่เลยความดันเนี้ยแทนที่จะสูงท่านกดมันไว้แต่หัวใจกับหลอดเลือดหลอดเลือดท่านยังแม่งแข็งอยู่ไงหลอดเลือดแข็งความดันมันเลยสูงไงเพราะฉะนั้นหลอดเลือดท่านแม่งก็ยังแข็งเหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าท่านเอากินยากดมันไว้กดมันไว้กดมันไว้อ่ะสักวันนึงมันก็ต้องพังมันก็ดื้อยาไปเรื่อยไงมันแก้ที่ปลายเหตุไงมันก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุดูแลสุขภาพนี่เค้าเรียกแก้ที่ธรรมชาติ
1: อย่าทานยาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุลดความดันไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลด้วยMushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13สายพันธุ์ชนิดผงชงละลายกับน้ำอุ่นและน้ำร้อนทานก่อนนอนวันละ1ซองออร์แกนิกธรรมชาติ 100% ความดันคอเลสเตอรอลไขมันเลวลดลงนอนหลับสนิทมากขึ้นสั่งเลยรับโปรพิเศษ3กล่องโทร02-857-5119 02-857-5119

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับ

0: 0819 0818 8009ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสื่อเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เนอากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีธงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขๆจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนนับเป็นความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนะมึงไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบกับผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
1: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
2: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
1: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจะสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
2: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
1: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากผนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากผนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
2: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
1: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันถึง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
2: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
1: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
2: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
1: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
2: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
1: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
2: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
0: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ยอดดาว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ตื่นมารับอากาศสดชื่นแจ่มใสพร้อมๆกันครับ
1: ครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ
2: ้
1: งนะครับโดยเฉพาะในโซนภาคเหนือของประเทศไทยนะครับหลังจากที่น่านนั้นก็ประสบอุทกภัยในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: สมัยก่อนเราก็คงจะเคยได้ยินคำว่าน้ำเหนือไหลบ่าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: สมัยนี้การไหลบ่าก็จริงแต่ว่าอาจจะรุนแรงกว่าสมัยก่อนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
1: ครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีการประกาศแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับเมืองสองแควใช่ไหม
2: ครับ
1: เมืองสองแควถ้ามาถึงนครสวรรค์ก็เป็นเมืองสี่แคว
2: ใช่ครับ
1: รวมปิงวังยมน่านนะครับซึ่งก็ปีก่อนๆ ก็เคยประสบวิกฤตจากอุทกภัยเหมือนกันในส่วนต่างประเทศเห็นที่กาตาร์อินโดนีเซียหรือเปล่าที่ภูเขาไฟปะทุนะ
2: ครับ
1: โอ้
2: ก็ส่งผลมากมายนะฮะต่อเที่ยวบินอะไรต่างๆมีการยกเลิกกันนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราบางทีก็ไม่อาจรู้ล่วงหน้านะครับอย่างที่เนปาลได้ประสบภัยพิบัตินะฮะในช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับอยู่ดีๆนะฮะโอ้โหใครจะไปทันตั้งตัวใครจะไปทันนึกนะครับว่าจะมาแบบนั้นต้องมาแบบบ้านเรือนยวดยานพาหนะผู้คนตามที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดนะฮะที่ถ่ายเอาไว้นี่เรียกว่าสยองเลยนะฮะ
2: หลายคนเรียกว่าเป็นสึนามิบก
1: ไม่ได้มาจากทะเลใช่ไหม
2: ครับ
1: มาจากเทือกเขาม
2: าจากเขาเนี่ยนะครับ
1: โอ้นะฮะแสดงว่าในขุนเขามีเรื่องราวมากมายนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ตำนานความลี้ลับเรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องเล่าขานยังไม่พอยังมีเรื่องของตาน้ำด้วยนะที่อยู่บนเขานั้นเนี่ยนะฮะซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของน้ำแข็งที่ละลายโดยเฉพาะจากภูเขาหิมาลัยนะครับพอละลายลงมาปั๊บก็กลายเป็นมหาอุทกภัยเลยนะครับ
2: ใช่ครับก็ทำให้ทางรัฐบาลของเนปาลนั้นก็ต้องไปดูในเรื่องของพวกไฟฟ้าพลังน้ำนะพวกพลังน้ำที่เขามีการผลิตซึ่งก็เป็นรายได้ด้วยนะที่เขาส่งไปขายอย่างประเทศใกล้เคียงเนี่ยนะครับ
1: พูดง่ายก็คือดินน้ำลมไฟเนี่ยเอาไปทำเป็นพลังได้
2: ใช่ครับเขาก็ต้องเข้าไปดูในส่วนของพลังน้ำเนี่ยนะครับ
1: คือเอาน้ำไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง
2: ครับ
1: ถ้ามีมากเนี่ยนะครับก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมครับในคราวที่น้ำท่วมมากๆพระองค์ก็ทรงเห็นว่าเมืองไทยของเราไม่ใช่ว่ามีท่วมอย่างเดียวนะแล้งก็มีใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีน้ำมากๆแบบนี้มองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะหาที่สักที่นึงนะที่เรียกกันว่าแก้มลิง
2: เก็บกักน้ำเอาไว
1: ้ในยามแล้งนะครับในยามแล้งขึ้นมาเนี่ยต้องการน้ำไม่มีน้ำนี่ก็ลำบากภัยแล้งเนี่ยสาหัสสากันขนาดไหนเนี่ยต้องไปฟังน้ำตาอีสานนะดินแยก
2: ครับ
1: แตกระแหงนะต้นใบไม้ชาวแห้งแรงไม่มีเลยนะนั่นก็คืออดีตที่หลายคนก็คงจะนึกถึงภาพดินแยกแตกระแหงจริงๆไม่มีน้ำทีนี้โครงการในพระราชดำริอย่างโครงการแก้มลิงเนี่ยแนวความคิดเนี่ยหรือแนวพระราชดำรินี้ก็มาจากที่พระองค์ทรงสังเกตกิริยาของลิงใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ครับที่เวลามันทานกล้วย กินกล้วยเนี่ยนะฮะกินเข้าไปแล้วก็ถ้ามันรู้สึกอิ่มนะมันก็ไม่มีตู้เย็นเก็บนะ
2: ครับต้องมาพักเอาไว
1: ้ต้องพักเอาไว้แล้วตรงไหนแล้วที่พอจะพักได้ก็กระพุ้งแก้มของมันเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยตุ่ยๆเนี่ยเอามาพักมาเก็บเอาไว
2: ้ครับ
1: นะหิวๆขึ้นมาก็ค่อยเอามาเคี้ยวแล้วก็กลืนลงไปเป็นอาหารต่อไปคือมีที่พักมีที่เก็บนะครับเป็นเหมือนหับนะ
2: ก็เลยเรียกว่า
1: แก้มลิงนะเก็บไว้ที่แก้มสืบเนื่องมาจากเคยเกิดภาวะน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเมื่อปี2523นะโครงการแก้มลิงเนี่ยมีเรียกว่าจุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมขังเมื่อปี2523เนื่องจากพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักเลยนะครับทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากก็ย้อนกลับไปเมื่อ46ปีที่แล้วครับนะฮะทำให้ทรัพย์สินเสียหายมากเลยนะครับความทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่แหละนะครับพระองค์ก็ทรงรีบศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและก็เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานนะครับพร้อมกันนั้นพระองค์ก็ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานและพระราชทานคำแนะนำที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะ
2: ครับ
1: ครับสมัยอดีตเรามักจะเห็นพระองค์เสด็จไปรวมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับคอยแก้ไขปัญหาต่างๆมาอยู่เสมอนี่เป็นภาพจำที่คนไทยจดจำกันได้นะทีนี้การแก้ไขปัญหาในน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครั้งนั้นเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับพื้นที่หน่วงน้ำนะครับเรียก detention area นะ
2: ครับ
1: โดยวิธีการที่เรียกว่าแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งมีแนวคิดมาจากการที่ลิงอมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มได้คราวละมากๆก็ได้มีพระราชกระแสอธิบายว่าลิงโดยทั่วไปเราถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงก็จะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทำอย่างเนี้ยจนกล้วยหมดหวีหรือว่าเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นจึงค่อยนำออกมาเคี้ยวแล้วก็กลืนกินในภายหลังเนี่ยแก้มลิงก็มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กวัตถุประสงค์ก็เพื่อชะลอน้ำเอาไว้ก่อนนั่นเอง
2: ครับแล้วก็ได้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ด้วย
1: ใช่
2: ยามฤดูแล้งนะครับ
1: ใช่ครับปัจจุบันนะมีพื้นที่แก้มลิงขนาดใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครก็คือบริเวณเหนือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็แก้มลิงขนาดเล็กก็กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครกว่า20จุดนะครับทำให้ปัจจุบันนี้ปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครก็ลดลงไปเยอะเลยนะครับจากการที่แก้ปัญหาในครั้งนู้นนะฮะ
2: เมื่อก่อนถ้าหากว่าน้ำมาเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่มีที่พักใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
2: ก็ไหลลงมาเรื่อยนะ
1: ใช่ครับนี่แหละเป็นที่มาของโครงการแก้มลิงนะครับถ้าถามว่าเวลาที่เราประสบทุกหรือประสบปัญหาใดๆก็ตามแต่ถ้ามันมีที่พักใจสักหน่อยก็น่าจะดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: นะครับเหมือนกับปัญหาถาโถมเข้ามาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมีทางหนีที่ไล่นะครับไม่ใช่ว่าโอ้เรานี่แย่ที่สุดเรานี่โชคร้ายที่สุดเคราะห์ไม่ดีเลยนะบางคนใช้คำว่าซวยเหลือเกินนะชีวิตนี้นะครับมีแต่เรื่องแย่ๆความจริงพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนักนะครับ
2: มันก็ไม่ได้แย่เสมอไป
1: ใช่ครับ
2: ยิ่งบางคนก็อาจจะไปดูไปฟังนะในออนไลน์เนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: โอ้โหเขาพยากรณ์เนี่ยมันเป๊ะเลยชีวิตเรานะฮะแม้ช่วง
1: ดว
2: งตกเนี่ยยิ่งปีนี้ปีชงด้วยเนี่ยนะ3เดือนต่อจากนี้เนี่ยชีวิตคุณแย่มากเลย
1: ทำดีกับใครก็เหมือนไฟตกน้ำว่าอย่างนั้น
2: แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ชวนไปแก้ดวง
1: นะ
2: เดี๋ยวจะเสียท่าหมอดูอีกนะฮะ
1: ครับแล้วไปแก้ดวงเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ไปตัวเปล่าๆนะ
2: ต้องมีตังค์
1: มีตังค์ไปด้วยมีค่าครูอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะบางทีค่าครูก็ตั้งไม่ได้สูงหรอกแต่ว่าไปถึงบรรยากาศนั้นมันก็ต้องสักหน่อยนะ
2: บางทีค่าครูไม่มีเลยก็
1: ไม่มีเลย
2: ก็คือปรึกษาฟรีแต่ตอนสะดอกเคราะห์เสียตังค
1: ์พอได้คำปรึกษาเสร็จแล้วแนวทางในการแก้ทำยังไงแล้วบังเอิญก็มีตัวอย่างคนที่นะไปสะดอกเคราะห์ด้วยอยู่ในบรรยากาศนั้นเนี่ยนะครับคนนี้พร้อมสะเดาะเคราะห์คนนี้พร้อมสะเดาะเคราะห์มีเราคนเดียวจะไม่พร้อมอย่างนั้นหรือเนี่ยนะก็กระไรอยู
2: ่ครับ
1: นะสุดท้ายก็ต้องมาสะเดาะเคราะห์กันซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ดูหมิ่นถิ่นแคลนผู้ที่ทำพิธีกรรมพิธีการอะไรลักษณะอย่างนี้นะ
2: คือถ้าสะเดาะถูก ต้องตรงจุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นธรรมกับผู้บริโภคก็ไม่ได้
1: ใช่ครับแต่ถ้าแบบโอ้โหเขาทุกข์แล้ว
2: โอ้โหมาโขกมาสับอีกเนาะมารีดอีก
1: มาซ้ำเติมความทุกข์ที่มีอยู่ให้หนักไปกว่าเดิมนะครับพูดง่ายก็คือว่าในยามที่ประสบเคราะห์หรือประสบภัยอะไรต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุ
2: ม
1: นะอย่างเช่นเกิดเหตุอัคคีภัยในกรุงเทพมหานครหลายจุดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะก็นอนอยู่ดีๆนี่แหละนะครับสักพักเสียงหวอรถไซเรนวิ่งแล่นทั่วไปหมดเลยเนี่ยนะครับพร้อมกับเสียงตะโกนของคนในชุมชนบอกไฟไหม้ไฟไหม้นะก็เปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไปดูโอ้โหเปลวเพลิงนะครับนี่อย่างเช่นแถววรจักรอย่างเงี้ยนะแถวอะไรล่ะที่ใกล้ๆวรจักรอ่ะที
2: ่
1: เวิร์กนครเกษม
2: โอ
1: ้ก็ท่วมก็ไหม
2: ้
1: แถวไหนอีกอ่ะลาดกระบังนะเนี่ยหรือแถวมักกะสัน
2: นี่ก็เป็นชุมชนครับ
1: นะครับมีอยู่รายหนึ่งนะวิ่งออกมาพร้อมกระเป๋าถือใบเดียวแท้ๆครับ
2: ในกระเป๋ามีอะไรฮะ
1: ก็คงจะยาดมมา
2: แล้ว
1: ยาดมกับตังนิดหน่อย
2: นึกว่ามีทองทั้งหมดเลยเนี่ย
1: โอ้ไม่ใช่ทอง
2: ก
1: ็กระเป๋าถือส่วนใหญ่ก็เป็นตังไม่เท่าไหร่นะเอาไว้ไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของกุญแจรถอะไรเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่กระเป๋าถือเล็กๆเนี่ยส่วนเสื้อผ้าอาภรณ์รองเท้าทรัพย์สินสมบัติที่สะสมมาทั้งชีวิตไปกับเปลวเพลิงหมดเลย
2: ครับ
1: เนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้อย่างที่เขาได้ประสบผมยังนึกชื่นชมเลยเขายังแบบยืนให้สัมภาษณ์ด้วยแววตาที่แม้จะดูแบบกังวลใจว่าจะไปยังไงต่อแต่น้ำเสียงก็หนักแน่นอยู
2: ่
1: ว่าก็คงจะเริ่มต้นใหม่ครับมันเสียไปแล้วไม่รู้จะทำยังไงนักข่าวไปสัมภาษณ์นะฮะว่าหลังจากนี้จะยังไงต่อบอกก็ไม่ต้องยังไงต่อฮะก็สู้กันไปเบื้องต้นตอนนี้เขาให้ไปพักพิงอยู่ที่วัดก็ไปอยู่ที่วัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวแนวทางในการช่วยเหลือคงจะมีออกมาแต่เบื้องต้นก็ผมไม่เป็นไรเนื้อตัวไม่โดนไฟไหม้ก็ยังโชคดีอยู
2: ่
1: ยังมีมุมดีย
2: ังมีสมองสองมือ
1: ใช่
2: แม้ว่าพลังกายพลังใจจะลดลงบ้างในช่วงนี้ช่วงที่ประสบเหตุเพศภัยเนี่ยนะครับ
1: ครับคือถ้าคิดได้อย่างนี้ก็ถือว่าจิตใจมีแก้มลิงนะแก้มลิงคือพักมีที่แบบอ่ะมีทุกมาก็ใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ไขไม่แน่นะครับเงินเยียวยาต่างๆที่พอได้เป็นทุนเนี่ยอาจจะได้ไปเริ่มต้นในจุดใหม่เอานึกง่ายๆว่าอย่างโทรศัพท์มือถือของเราถ้าหายนะคุณอุปดลนะ
2: ครับ
1: เราเสียดายนะข้อมูลที่เราถ่ายเอกสารต่างๆที่เราถ่ายเก็บเป็นข้อมูลไว้ในมือถือเนี่ยแอปพลิเคชันอะไรต่างๆมากมายเยอะแยะเนี่ยแน่นอนครับช็อกเหมือนกันนะโทรศัพท์หายนี่กังวลใจหลายอย่างที่เป็นรหัสหลายอย่างที่เป็นภาพที่หาไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน้าที่นั้นทำไงก็คงต้องทำใจ
2: ทำใจก่อนอันดับแรก
1: อันดับแรกก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็คงจะต้องหาซื้อใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่อยู่ผ่านไปสัก7วัน15วันสักเดือนนึงความทุกข์ที่มันถาโถมตอนช่วงที่มันหายไปเนี่ยมันไม่รู้มันจางมันหายไปตอนไหนนะแต่อยู่ต่อได
2: ้ครับ
1: และเครื่องใหม่ดูเหมือนจะคล่องเหมือนเดิมด้วย
2: ครับแต่จริงๆถ้าของหายแล้วได้คืนเนี่ยมันก็ใจชื้นขึ้นมาเยอะ
1: โอ้แน่นอนนะ
2: โอ้โหอยากจะมีอยากจะให้สังคมไทยเป็นแบบนี้นะ
1: ครับ
2: เวลาคนอื่นอาจจะเพี้ยงพล้ำทำโทรศัพท์หายทำพวกกระเป๋าเงินอะไรหล่นพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
2: ถ้าคืนได้นะก็จะดีนะ
1: ครับแนวความคิดที่คนไทยมักนิยมมาใช้กันเวลาของหายเขามักจะปลอบประโลมกันหรือปลอบโยนกันว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเคยไปเอาของเข้ามา
2: ครับ
1: บัดนี้นะเขาก็เอาของเราไปนะครับก็ถือว่าสิ้นกรรมสิ้นเวรกันต่อไปนี้จะได้มีแต่โชคมีแต่ลาภนะ
2: ครับแต่ปรับใจตัวเองเบาๆแต่ถ้าได้คืนมันก็ดีอะไรมันก็คล่องตัวขึ้นเยอะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่แต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องทำใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องจากตัวเราไปคือสังขารร่างกายนี่นะฮะเราเอาไปไม่ได้เนี่ยใช่ไหมฮะก็ให้พี่สับปะเหร่อเขาดูแลส่วนจิตวิญญาณดวงวิญญาณของเราก็ไปต่อนะไปต่อไม่รอแล้วนะนะฮะหมดเวลาแค่นี้บทเพลงน้ำคือชีวิตนะมาฝากคุณผู้ฟังเช้าวันนี้ครับ

0: บทเพลงน้ำคือชีวิตครับ
1: ครับบนผืนโลกใบนี้มีน้ำมากกว่าพื้นแผ่นดินนะ
0: อ๋อครับดูจากแผนที
1: ่
0: นะ
1: น้ำมากกว่า
0: สีฟ้านี่เต็มแผนที่เลยนะ
1: เต็มหมดเลยนะฮะ
0: แสดงว่าปลามากกว่าคนแน่นอน
1: มีปลาที่หายากหายาก
0: ครับนะคนเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยู่บนโลกนี้นะครับแต่ว่าแหมส่งอิทธิพลเหลือเกินนะ
1: เป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆให้โลกใบนี้อยู่ในกำมือกลุ่มมือเนี่ย
0: ครับแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นเจ้าของโลกมนุษย์เราเนี่ยนะทำท่าเหมือนเป็นเจ้าของโลกนะบริหารจัดการสัตว์ต้องไปอยู่ตรงนั้นธรรมชาติอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้คือมนุษย์มาจัดแจงจะใช้คำว่าวุ่นวายไหมจัดแจงวุ่นวายกับธรรมชาติเหมือนกันนะจะว่าไปเนี่ยบางทีสิงสารสัตว์เขาก็อยู่ของเขาอะแต่มนุษย์ก็เออเป็นรีสอร์ทดีกว่ามั้งตรงนี้เนี่ยเป็นรีสอร์ทดีกว่าว่าแล้วก็นะทำป่าทำเขาให้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปสิงสารสัตว์ก็อยู่ไม่ได้แล้ว
1: ครับ
0: นี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในความคิดของมนุษย์นะฮะครับก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตอีกหลายชีวิตแต่ถ้ามนุษย์คิดดีคิดงามแล้วก็จัดสรรปันส่วนในส่วนของทรัพยากรที่มีอยู่ก็น่าจะมีเพียงพอนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ นะฮะถ้าให้แนวนโยบายว่าป่าไม้ที่เรามีนี่ถือว่าเป็นความโชคดีของชุมชนนะช่วยเก็บรักษาเอาไว
1: ้ให
0: ้ลูกให้หลานของเราได้เห็นได้ดูไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันก็จะหายหมดนะครับจังหวัดนนทบุรีแต่ก่อนเป็นสวนทุเรียนนะ
1: แล้วก็ยังมีผลไม้อื่นๆที่สามารถปลูกได้ด้วยแต่ว่าทุเรียนเนี่ยก็ถือว่า number one
0: number one เลยนะสมัยก่อน
1: จะกินทุเรียนเมืองนนท์สมัยก่อนต้องจองนะ
0: ครับ
1: ต้องจองแล้วก็ลูกนึงไม่ใช่ว่าพันสองพันนะบางลูกก็เป็นหมื่น
0: เป็นหมื่นนะ
1: ครับ
0: ถ้าประมูลเป็นแสนนะนะถามลุงถามป้าแต่จังหวัดนนท์บอกป้าต้นทุเรียนสมัยที่ป้าปลูกอยู่ตรงไหนนี่ไงตรงหมู่บ้านนี่แหละ เป็นหมู่บ้านจัดสรรไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับวันนี้นำอีกเพลงหนึ่งให้กำลังใจพี่ๆทหารนะทหารพระราชาครับ

0: บทเพลงทหารพระราชาครับจากพี่แอดคาราบาวครับร้องไว้นะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นบทเพลงทรงคุณค่าอีกเพลงหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ที่กล่าวถึงความเข้มแข็งความกล้าหาญของทหารนะครับ
0: ครับก็ให้กำลังใจทุกท่านโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนนะครับนอกจากป้องกันสิ่งผิดกฎหมายที่เข้ามาป้องกันสแกมเมอร์ป้องกันข่าศึกศัตรูแล้วนะครับบางช่วงบางตอนก็มาลงอยู่ในที่ตั้งอยู่ในที่ตั้งก็มาซ้อมมาฝึกมหัดเพื่อบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนอีกโดยเฉพาะทหารช่างเนี่ยโอ้รับศึกหนักเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้ทำหลายงานเหลือเกินนะทหารช่างเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องของสแกมเมอร์นะก็อย่าไปเป็นแล้วกัน
0: ครับ
1: นะไม่ต้องข้ามแดนไปเป็นหรอกนะฮะ
0: เป็นแล้วไม่สนุกนะ
1: ไม่สนุกนะทำยอดไม่ได้บางทีเขาก็บอกเล่นผ่าเอาอวัยวะภายในไปขายก็มีนะ
0: อย่างนั้น
1: ลงข่าวกันนะ
0: โอ้โหนะฮะ
1: คือทำยอดไม่ถึงเนี่ย
0: ครับอ่ะปิดท้ายนะฮะเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้าช่วงเวลาของการแข่งขันเอเชียนเกม
1: ครับ
0: ให้กำลังใจนักกีฬาไทยนะนะครับวันก่อนก็ได้เข้าพบปะท่านประธานองคมนตรีให้กำลังใจนะคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับก็พานักกีฬาทั้งชายและหญิง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระเรทาง432คลื่นความร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลุกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ.2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่และเดือนนี้จะนำชื่อแต่และชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่และชั้นนี้เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันหนึ่งนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่และคนนี้จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นปฐมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนปฐมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมมีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะ

0: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินและมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็ซับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
1: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
0: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
1: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
0: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
1: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
2: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27พฤศจิกายน2515เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอัคคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: สำนักงานกสทช.โดยสำนักเทคโนโลยีและมาตรฐานโทรคมนาคมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อการปรับปรุงประกาศกสทช.เกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาณหอประชุมสายลมสำนักงานกสทช.ครับโดยมีกสทช.พลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยนายจตุรนโชคสวัสดิ์ผู้ช่วยเลขาธิการกสทช.เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อขอบข่ายนิยามขีดจำกัดวิธีการวัดตลอดจนหลักเกณฑ์และมาตรฐานกำกับดูแลต่างๆครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศให้มีความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนก่อนออกประกาศบังคับใช้ต่อไปครับ
4: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอัคคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายนณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์เมื่อเวลาประมาณ 17:30 ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงออสโลพร้อมด้วยพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองมีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพณมหาวิหารออสโลโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอัคคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศจดสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
2: และเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานในพื้นที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วและมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจากหลายอบต.เร่งเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงโดยจุดเกิดเหตุเป็นโกดังสูงลักษณะเป็นโรงงานทำเกี่ยวกับที่นอนเพลิงโหมลุกไหม้รุนแรงเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถดับเพลิงระดมฉีดน้ำจนกระทั่งเวลา 1:44 น.เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไว้ได้และเพลิงค่อยๆสงบลงเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแต่ยังคงเหลือเพียงกลุ่มควันและยังระดมเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลุกลามปิดท้ายที่สภาพอากาศวันนี้ครับโดยในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วย
8: การทำให้บ้านเมืองคงอยู่นี้เป็นงานที่ยากที่ลำบากเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศย่อมต้องมีการขัดแย้งกันบ้างเหมือนในครอบครัวอยู่ใกล้ชิดกันก็อาจขัดแย้งกันได้แต่ว่าเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคือประเทศชาติก็เป็นครอบครัวใหญ่ต้องรู้จักอภัยกันรู้จักปรองดองกันให้ดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่30สิงหาคม2514
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสอสอสอขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคนอล้อเล่นล้อเล่น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ยังไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าปกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละเนอะผู้ใหญ่เนอะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนัน

0: ีวิตไม่ติดพนันสอสอส
1: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองกราบขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบท

0: รวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับผ่านไปเกือบ20 ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อมบ้านพักหมวดโอที่ใช้อาวุธปืนยิงภรรยาเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ความคืบหน้าเหตุร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์หรือหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนกลับเข้าไปยังบ้านพักและถูกตำรวจปิดล้อมพร้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงกระทั่งเมื่อกลางดึก10ตำรวจเอกรัชตะหรือโฟกบุตรชายของหมวดโอได้เดินทางมาจากพื้นที่ภาคใต้ได้มาถึงบริเวณบ้านพักก่อนเจ้าที่เปิดโอกาสให้เข้าไปช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อมบิดาหวังให้ยอมเปิดใจวางอาวุธและออกมามอบตัวโดยสงบบรรยากาศเป็นไปอย่างตึงเครียดแม้ลูกชายจะพยายามเรียกและพูดคุยเกลี้ยกล่อมอยู่นานแต่ไม่มีเสียงตอบรับเจ้าหน้าที่จึงให้ลูกชายถอนตัวออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขณะที่กำลังตำรวจยังคงตรึงกำลังในพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้เจ้าที่ยัง